0: ราชาและการแทรกแซงเกมโดยล่าสุดฟีฟ่าจึงร่วมมือกับสมาคมฟุตบอลของเวลปรับใช้ระบบ VR Live ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่เรียบง่ายขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่ชัดเจนและรุนแรงหรือเหตุการณ์ที่ผู้ตัดสินมองไม่เห็นเหตุการณ์อย่างชัดเจนผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่2นัด2คู่ที่น่าสนใจไคารัตอามาตี้ชนะโอมูเนียนิโคเซียที่เหลือ9คน1-0ไครโอวาเสมอลิฟกี้โซเฟีย2-2สุฟินาสเวตตาชนะลาเน่5-0กอนิกซาเบเซ่เสมอเฟเนบาเช่1-1สโลวานบราติสลาวาเสมอซาบูตาโล1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบ2นัดที่2คู่ที่น่าสนใจFC โคเปนเฮเกนที่เหลือ10คนชนะโพลิเซีย2-1และราปิดเวียนนาชนะซานตาโครมา6-2ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการมูบาดาล่าดีซีโอเพ่น2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์เอร์นักเทนนิสมือ6ของโลกและเป็นมือ1ของรายการจากออสเตรเลียชนะสเตฟานอส48คู่แข่งชาวกรีซมือ51ของโลก2-1เซต6-4 3-6 และ6-3สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ขอเดชะพระบารมีที่ปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าทหารเนื่องในวันเฉลิมพระชนมงคลการขอพระราชทานถวายพระพรด้วยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติสโมสรจอมทัพไทยคือมิ่งขวัญ นิรันดรประชากรและทหารสารไมตรีกรมกิจการพลเรือนทหารบกน้อมสาธกพระไตรรัตน์พิพัฒน์ศรีถวายพระองค์ด้วยจงรักและภักดีเกษมสำราญนานทวีทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับพร้อมทั้งคุณบุญส่งและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับ
0: เมื่อถึงวันเข้าพรรษาพาให้เห็นผู้ตั้งใจงดเว้นบาปทั้งหลายช่วง3เดือนเพิ่มพลังทั้งใจกายด้วยมุ่งหมายเสริมคุณค่าพัฒนาตน
1: เข้าพรรษาอย่างเข้าใจในสาระหมั่นเพียรสู้รู้ลดละอกุศลออกพรรษาย่อมภูมิใจไร้กังวลเพราะฝึกฝนสิ่งดีงามทั้ง3เดือน
0: นี่คือบทกลอนนำมาฝากคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: ในเช้าวันนี้ในวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้และนับไปอีก3เดือน
1: ครับ
0: เรียกว่าเป็นช่วงห่วงพรรษากาลนะฮะหรือพรรษากาลก็ได้นี่นะครับก็แปลว่า3เดือนนี้เป็น3เดือนแห่งการอธิษฐานเข้าพรรษานะครับพระท่านจะใช้คำว่าอธิษฐานเข้าพรรษา
1: อธิษฐานนะคร
0: ับ ใช่ครับอธิษฐานก็แปลว่าตั้งใจนะครับถ้าเป็นออกพรรษาจะไม่ได้ใช้คำว่าอธิษฐานจะใช้คำว่าปวารณาออกพรรษา
1: เนี่ยนะครับ
0: นะครับแปลว่าเข้าพรรษาจะต้องมีความตั้งใจเนี่ยเป็นแก่นเป็นสาระของวันนี้นะครับพระสงฆ์ที่ท่านตั้งใจจะไม่ไปค้างอ้างแรมอยู่ที่ไหนช่วง3เดือนนี้ก็เป็นไปตามพระบรมพุทธานุญาตนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานแนวทางเอาไว
1: ้ครับ
0: นะครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนพรรษาแปลว่าฝนนะ
1: ครับก็ถ้าตรงกับในส่วนของคนปกติทั่วไปก็คือเป็นฤดูของการเพาะปลูก
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็แน่นอนครับคนที่เพาะปลูกก็ทำการเกษตรทำการเกษตรเช่นทำนาทำสวนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะนาของชาวนาที่เขาปลูกข้าวเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าพระสงฆ์ท่านออกแรมรอนเดินทางสัญจรไปเรื่อยถนนหนทางก็ไม่ได้มีเหมือนเช่นในปัจจุบันใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็อาจจะต้องลัดทุ่งไปเราเดินไปเดินมาบางทีอาจจะไปเหยียบต้นกล้าที่เขาเพิ่งหว่านเอาไว้เนี่ยนะคร
1: ับ อ้าวตายอีก
0: ทำให้เกิดความเสียหายได้ก็อาจจะเป็นที่ตำหนิติเตียนได้อีกทั้งยังมีแนวทางอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าใน1ปีควรจะมีสักช่วงหนึ่งที่จะได้หยุดทบทวนพักการสัญจรรอนแรมไปที่ไหนแล้วก็มาพูดง่ายเรียนหนังสือฝึกจิตภาวนาซ้อมหัดพัฒนาถ้าท่านจะไปเทศก็ซ้อมเทศในช่วงนี
1: ้
0: จะไปสวดก็ซ้อมสวดกันในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเหมือนกับวงดนตรีใช่ไหม
1: ฮะ
0: หน้าฝน
1: โอ้เนี่ยนะฮะ
0: เขาก็ต้องปิดวงเพื่อซักชุดหาเครื่อง
1: พักวงสักหน่อย
0: พักวงหน่อย เครื่องดนตรีอะไรต่างๆที่มันชำรุดก็เอาไปซ่อมซะในช่วงนี้นะครับแล้วก็พอออกพรรษาค่อยรับงาน
1: เริ่มต้นกันใหม
0: ่นะลอยกระทงลอยกระเพิ่งก็ว่าไป
1: เอาเขาฟาดกันแล้วนะครับหลังจากเสร็จการออกพรรษาไปอาจารย์ครั้งหนึ่งเนี่ยมีข้อสงสัยนะครับเชื่อว่าใครๆหลายคนก็สงสัยน่าจะเหมือนกันอาจารย
0: ์
1: เราเข้าใจคำว่าเข้าพรรษาเนี่ย3เดือนนะครับอาจารย์และอย่างคนที่บวชเนี่ยถ้าบวชครบ3เดือนเนี่ยถือว่านับเป็นพรรษาได้ไหมครับ
0: 3เดือนเช่นไปบวชเอามกราไปศึกเอาช่วงปลายมีนา
1: อันนั้นถือว่าเป็นพรรษาไหม
0: ไม่เรียกว่าพรรษา
1: ก็ครับ
0: ก็เรียกแค่ว่าบวช3เดือน
1: อ๋อบวช3เดือน
0: แต่บวชเอาพรรษาจะต้องอยู่จำพรรษา
1: ก็คือต้องเป็นช่วงนี้นะคร
0: ับต้องอธิษฐานเข้าพรรษาอิมังเตมาสังวัสสังอุเปมินะครับข้าพเจ้าขออยู่จำพรรษาณอาวาสนี
1: ้ครับ
0: เนี่ยอิมัสมิงอาวาเสคืออยู่ในอาวาสนี้เตมาสังคือ3เดือนหรือไตรมาส
1: อ๋อก็เป็นต้องเป็นช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษาเท่านั้น
0: เขานับกันตั้งแต่นี่เลยนะฮะแรม1ค่ำเดือน8
1: ครับ
0: ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11เรียกว่าครบไตรมาสนะครับนี่เป็นพรรษาต้นส่วนพรรษาหลังก็มีนะครับแรม1ค่ำเดือน9ไปจนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12นะครับ
1: นี่นะครับก็แต่ดั้งแต่เดิมพุทธศาสนิกชนนะครับปู่ย่าตายายก็มักจะมีการทำบุญตักบาตรเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็มีการฟังเทศฟังธรรมถือศีลด้วยนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่พิเศษมากๆในช่วงนี้นะครับ
0: ค
1: ุณผู้ฟังนั่นก็คือการร่วมกัน หล่อเทียนพรรษาหรือบางที่ก็มีการถวายเทียนพรรษาเพื่อจุดเป็นพุทธบูชาตลอดทั้ง3เดือนนะครับแล้วก็บางที่เนี่ยมีการแห่เทียนจำนำพรรษาหรือว่าเทียนพรรษาซึ่งจัดเป็นงานที่เอิกกระเริกนะฮะมีคล้องมีกองประโคมอย่างสนุกสนานและเทียนน่ะที่มีการหล่อหรือว่ามีการถวายเทียนนั้นก็มีการแกะสลักได้อย่างสวยสดงดงามครับอาจารย์ครับ
0: ครับเช่นที่จังหวัดอุบลราชธานี
1: โอ้โห
0: โอ้โหจัดยิ่งใหญ่ประเพณีแห่เทียนเลยนะครับหรือหลายๆจังหวัดก็มีการทำในลักษณะเดียวกันนี้ถ้าเป็นที่ฮือฮาก็คงจะเป็นการแกะสลักเป็นรูปบุคคลต่างๆให้อยู่ในเทียนนั้นด้วยนะครับอันนี้เป็นสีสันในการออกแบบเทียนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่สาระสำคัญจริงๆก็คือต้องการที่จะใช้เทียนนั้นไปจุดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นเทศกาลพิเศษนะฮะช่วยกันที่จะได้ดูแลตัวเองบางคนเนี่ยรักสุขภาพไม่รู้จะเอาฤกษ์ไหนดีที่จะกลับมาฟิตตัวเอง
1: ฤกษ์นี้แหละ
0: 3เดือนนี่แหละ ในออกพรรษาเพื่อจะได้เป็นร่างใหม
1: ่ร่างใหม
0: ่ได้ร่างทองร่างทองจะกับเขาสักทีเนี่ยนะคร
1: ับ
0: หลังจากที่พลาดมาช่วงนึงแล้วตอนไหนครับตอนปีใหม
1: ่ตอนปีใหม
0: ่ปีใหม่นี้ฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้ปรากฏว่าโอ้ไม่ถึงเดือนกุมภา
1: ไม่ได้เป้านะอาจารย
0: ์ไม่ถึงเป้าก็เลยมาตั้งใจอีกรอบ
1: นี่แหละช่วงนี้นะครับ
0: ช่วงนี้เลยนะฮะก็ให้กำลังใจทุกท่านโดยเฉพาะยิ่งท่านที่ตั้งสัตปฏิญาณในการลดละเลิกอบายมุขแล้วก็ความชั่วช้าต่าง
1: ๆครับ
0: เพราะว่านะครับในวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งรู้ไหมฮะเป็นวันอะไร
1: ยังไงฮะ
0: เป็นวันงดดื่มสุรา
1: อ๋อ
0: แห่งชาติเลย
1: เนี่ยนะฮะ
0: วันเดียวกันเลย
1: วันเดียวกันเลยนะคร
0: ับ ใช่ครับเพราะนั้นทุกวันเข้าพรรษาถือว่าเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติด้วยนะครับ
1: ครับ
0: บางคนบอกโอ้เข้าพรรษา3เดือนงดแล้วออกพรรษาเหลืออีกกี่เดือนอ่ะ9เดือนเหรอ9เดือนแปลว่าเต็มที่สิงั้นนะ
1: อย่าพึ่งอย่าพึ่งนะ
0: เขางดเพื่ออะไร
1: ซ้อม
0: เพื่อจะได้มั่นใจว่าตัวเองก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งที่เลิกเล่าได
1: ้ครับ
0: เมื่อเลิกได้แล้วออกภาษาก็เลิกถาวรไป
1: อ้าวเลิกถาวรเลย
0: ดีเลย
1: ก็เราซ้อมมาแล้วเนี่ย
0: ซ้อมมาแล้วนะครับ
1: ก็วันนี้นะครับทางรายการของเรามีรายงานพิเศษด้วยครับคุณฟังอาจารย์ครับนะครับซึ่งจัดทำโดยคุณบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลนะครับเกี่ยวกับการเลิกเล่าเลิกอบายมุขช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะครับคุณบุญยฤทธิ์หรือว่าท่านอาจารย์บุญนะครับมีเทคนิคแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับวันเข้าพรรษารวมถึงการเลิกเล่านะครับเลิกอบายมุขมาฝากพร้อมแล้วไปติดตามรับฟังรายงานพิเศษชิ้นนี้กันเลยครับ
2: ฤดูฝนโปรยปลายได้เวลาเข้าพรรษาชวนหยุดใจไม่เข้าใกล้วางขวดเหล้าเลิกของมึนและอบายเริ่มต้นใหม่สร้างชีวิตมิตรครอบครัวเมื่อฤดูการเข้าพรรษาเวียนกลับมาอีกครั้ง3เดือนต่อจากนี้คือโอกาสทองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเริ่มต้นภายใต้แนวคิดหลัก Zero Drink Zero Date ลดเหล้าให้เป็น0เพื่อมอบรางวัลชิ้นใหญ่ให้แก่ชีวิตด้วยการร่วมใจกันงดเหล้าเข้าพรรษาเบื้องหลังความสุขชั่วข้ามคืนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แท้จริงแล้วมันคือสารพิษที่กัดกินร่างกายของเราอย่างเงียบๆตับที่ต้องทำงานหนักสมองที่เหนื่อยล้าและสุขภาพที่ทรุดโทรมลงไปทุกวันทุกคนลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราเลือกที่จะหยุดดื่มตลอด3เดือนนี้ตับของเราจะได้หยุดพักและฟื้นฟูตัวเองอย่างเต็มที่ระบบสมองจะกลับมาแจ่มใสและตื่นมาพร้อมกับร่างกายที่แข็งแรงการเลิกเหล้าจึงไม่ใช่การจำกัดความสุขแต่คือการกู้คืนสุขภาพดีๆกลับคืนมาการงดเหล้าไม่เพียงแต่เกิดผลดีต่อเราเท่านั้นยังส่งคืนความสุขให้แก่คนรอบข้างบ้านที่เคยมีเสียงทะเลาะเบาะแว้งเพราะฤทธิ์สุราจะกลับมาอบอุ่นด้วยรอยยิ้มเงินทองที่เคยละลายหายไปกับขวดเหล้าจะเปลี่ยนเป็นเงินเก็บก้อนโตและที่สำคัญที่สุดมันช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายลดความสูญเสียให้เป็นศูนย์ไปด้วยกันการเริ่มต้นในวันแรกอาจจะยากแต่ก็ไม่มีอะไรยากเกินกว่าใจของเราหากท่านต้องการตัวช่วยท่านสามารถที่จะร่วมลงนามปฏิญาณตนออนไลน์ผ่านระบบของกรมควบคุมโรคหรือโทรสายด่วนเลิกเล่า1413 เพื่อรับคำแนะนำที่ปลอดภัยเข้าพรรษานี้ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเปลี่ยนความตั้งใจให้กลายเป็นการลงมือทำดังสโลแกนที่ว่าเริ่มวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยงดเหล้าเข้าพรรษา3เดือนนี้พิสูจน์ใจให้ประจักษ์ทำเพื่อรักเพื่อตนเองเพื่อวันหน้าเลิกน้ำเมาสุขล้นเหลือเมื่อนำพาสุขกายาสุขใจจริงยิ่งกว่าเดิมมาร่วมกันสร้างปฏิหารและเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ในวันเข้าพรรษาไปด้วยกันนะครับ

0: ขอบคุณบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลนะครับกับเรื่องราวเลิกเล่าเลิกอบายมุขในช่วงเข้าพรรษานะครับใครที่เลิกสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะได้ในสิ่งที่ดียิ่งกว่า
1: โอ้อันนี้ก็ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองอย่างเดียวนะอาจารย
0: ์ครับ
1: บางทีเนี่ยมีลูกมีครอบครัวตั้งใจเลิกเล่าเลิกบุหรี
0: ่
1: นะเพื่อลูกเพื่อครอบครัวเพื่อภรรยาเพื่อคนที่เรารักเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งทุกคนก็พลอยยินดีไปด้วยบางคนก็บอกว่าโอ้โหหลังจากเข้าพรรษามาแล้วเนี่ยได้พ่อใหม่เลยได้คนที่เรารักใหม่เลย
0: ใช่
1: เนี่ยนะฮะ
0: เห็นพ่อแข็งแรงขึ้น
1: ครับ
0: นะครับเห็นเงินในกระเป๋าพ่อยังเหลือเยอะขึ้น
1: ใช่ไหมฮะบอกว่าพ่อตั้งแต่พ่อเลิกเล่ามาหนูได้กินหมูกระทะตลอดเลยเนี่ยว่าอย่างนั้น
0: นี่คืออานิสงส์นะ อานิสงส์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะไปต่อเรื่องราวของน้องๆ
1: นักศึกษาวิชาทหาร
0: รอดอไหม
1: ครับรอดอนักศึกษาวิชาทหารก็บอกว่าดีเด่นเลยนะอาจารย
0: ์ครับ
1: แล้วก็มีข่าวดีมาฝากด้วยนะครับ
0: ครับ
1: สำหรับผู้ที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารนะครับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเชิญชวนน้องๆนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2ถึงปีที่5นะครับร่วมเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกรับรางวัลแห่งเกียรติยศจากกองทัพบกในโครงการนักศึกษาวิชาทหารดีเด่นรอดอฮีโร่เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เฟ้นหาเยาวชนที่ยึดมั่นในความดีมีวินัยมีจิตอาสาแล้วก็มีภาวะผู้นำนะครับเพราะคุณก็เป็นฮีโร่แล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับสังคมได้นั่นเองครับ
0: โครงการนักศึกษาวิชาทหารดีเด่นหรือว่ารอดอฮีโร่ของกองทัพบกที่จัดขึ้นนี้นะครับก็เพื่อส่งเสริมแล้วก็เชิดชูเกียรตินักศึกษาวิชาทหารที่มีความประพฤติดีมีระเบียบวินัยแล้วก็มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมนะครับให้เป็นบุคคลต้นแบบเรียกว่าเป็นโรลโมเดลนะครับเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาวิชาทหารรุ่นน้องๆนะครับ
1: ครับก็โดยนักศึกษาวิชาทหารที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แล้วก็คุณลักษณะนะครับมีด้านระเบียบวินัยแล้วก็มีลักษณะความเป็นทหารเป็นผู้ที่แสดงออกถึงความสง่างามตามแบบธรรมเนียมทหารเนี่ยนะฮะมีบุคลิกภาพที่ดีมีความเหมาะสมกับการเป็นกำลังพลของกองทัพบกปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาครูฝึกแล้วก็สถานศึกษาอย่างเคร่งครัดนะครับทั้งในแล้วก็นอกเวลาฝึกที่สำคัญเลยคือมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อาจารย์สิ่งนี้สำคัญอันนี้ไม่เพียงแค่น้องๆนักศึกษาวิชาทหารนะครับอาจจะรวมถึงพวกเราทุกคนด้วยถ้ามีวินัยในข้อนี้เนี่ยนะครับมีสถิติการเข้าเรียนแล้วก็มีการร่วมกิจกรรมจากหน่วยฝึกอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เป็นที่ประจักษ์นะครับรวมถึงเป็นผู้นำด้านการแต่งกายที่ถูกต้องสะอาดเรียบร้อยดูแล้วสะอาดหูสะอาดตาน่ะแล้วก็มีความถูกต้องตามแบบหลักที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้มีการกำหนดไว้เนี่ยนะครับ
0: นั่นคือด้านระเบียบวินัยนะครับ ด้านที่สองด้านจิตอาสาและความเสียสละนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอารีมีเมตตาธรรมมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาวิชาทหารครูฝึกรวมไปถึงบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะครับเช่นกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานหรือว่าการช่วยเหลือสังคมในห้วงวิกฤตในโอกาสที่มีภัยต่างๆเกิดขึ้นนะครับก็แสดงออกถึงความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยกำลังกายกำลังสติปัญญาหรือว่าแม้แต่การสละเวลานะครับก็เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งนะครับเป็นการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ส่วนรวม
1: ครับแล้วก็เป็นฮีโร่ที่เป็นแบบที่3เนี่ยนะครับด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ทัศนคติเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยนะครับมีศีลธรรมที่ดีไม่เคยกระทำผิดกฎหมายหรือว่าระเบียบวินัยร้ายแรงนะครับแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมที่เสื่อมเสียต่อเกียรติยศของนักศึกษาวิชาทหารนะครับเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นรวมถึงเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของเพื่อนร่วมรุ่นครูฝึกและอาจารย์ที่กำกับดูแลนะครับรวมถึงน้องที่มีความยึดมั่นและมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมถึงมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกครับ
0: และฮีโร่ในแบบที่4ก็คือด้านภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ครับมีทักษะในการเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้ตามที่ดีนะครับสามารถขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแน่นอนครับบุคลิกนี้ก็คือเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมนะครับสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์มีความสามัคคีมีลักษณะประนีประนอมในหมู่คณะมีปฏิภาณไหวพริบมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าภายใต้สภาวะกดดันได้อย่างเหมาะสมครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการส่งผลงานแล้วก็ส่งคุณสมบัติเข้าร่วมประกวดแล้วนะครับทั้งนี้น้องๆสามารถที่จะส่งผลงานได้ในรูปแบบของพอร์ตโฟลิโอนะครับมีทั้งรายละเอียดชื่อสกุลชั้นปีโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาอย่าลืมที่สำคัญคือใส่หมายเลขโทรศัพท์ด้วย
0: ครับ
1: บางครั้งอาจารย์ส่งมาปุ๊บโอ้โหข้อมูลดีมากเลยอ่ะ
0: ครับ
1: นะฮะลืมใส่หมายเลขโทรศัพท์หรือว่าช่องทางการติดต่อเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: จบเลย
0: เสียดาย
1: ต้องไปเป็นหาคนหากันอีกเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องมีภาพถ่ายนะครับในชุดนักศึกษาวิชาทหารด้วยนะครับแล้วก็มีเอกสารที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารนะครับที่ได้มีการกำหนดไว้ส่งนะครับไปยังศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกได้ทั้ง34แห่งทั่วประเทศจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับวันสุดท้ายคือ31กรกฎาคม2569เนี่ยนะครับ
0: ครับรายละเอียดผลงานต่างๆของน้องๆก็ให้อยู่ในพอร์ตโฟลิโอ
1: เนี่ยนะครับ
0: เป็นการรายงานกิจกรรมต่างๆที่ตัวเองเคยทำเนี่ยทั้ง4แบบเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อพิจารณาในการคัดเลือกเป็นฮีโร่รอดอฮีโร่ต่อไปนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับกิจกรรมของรอดอพูดถึงแล้วเขาไปมีกิจกรรมอะไรกันในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ผ่านมาไหม
1: ครับก็ส่วนหนึ่งน้องๆรอดอจิตอาสาหรือว่านักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาเขาก็ร่วมกับในส่วนของประชาชนเขาไปปลูกป่าอาจารย
0: ์ครับ
1: นะครับร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาใช้พื้นที่ของโรงเรียนบ้านนาพิทยากรนะครับอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก200ไร่อาจารย์นะเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความห่วงแหนธรรมชาติทรัพยากรป่าไม้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือว่าเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในพระองค์ท่านด้วยครับ
0: ลดภาวะโลกร้อนนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังๆต่อไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้ครับอาจารย์ช่วงนี้ฤดูฝนตกบ้างไม่ตกบ้างแต่เวลามีฝนตกเกิดน้ำท่วมขัง
0: ครับ
1: โรคที่ตามมาอาจารย์ครับ
0: ไข้เลือดออกไหม
1: ใช่ครับ
0: ยุงเยิ้มมา
1: โรคที่มากับยุงลายเนี่ยนะครับยุงลายเป็นพาหะแต่ว่าล่าสุดในหลากหลายพื้นที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของกองทัพบกนะครับก็ร่วมกับในส่วนของสาธารณสุขประจำอำเภอเขาก็ลงพื้นที่ประจำพันกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยภาคใต้ฝนตกหนักใช่ไหมช่วงนี้ที่อำเภอเทพราจังหวัดสงขลานะครับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดสันติสุขที่502ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่551นะครับลงพื้นที่นะครับในพื้นที่ของตำบลท่าม่วงอำเภอเทพราทั้งในส่วนของโรงเรียนแล้วก็ชุมชนด้วยนะครับรณรงค์เรื่องของไข้เลือดออกให้ความรู้วิธีการป้องกันแล้วก็มีการแจกสายอเบทนะครับเอาไปหยอดตามจุดต่างๆครับเพ
0: ื่อ
1: เป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะครับซึ่งก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับ
0: กับองค์หรือว่าที่เก็บน้ำเนี่ยต้องปิดฝามิดชิดด้วย
1: ครับ
0: ไม่งั้นยุงจะขี้เกียจถือไข่นะ
1: บางคน
0: มันจะไปวางไข่โ
1: อ้บางคนบอกฉันใช้ตลอดจะให้มาเปิดปิดบ่อยๆก็ไม่ไหวหรอกแต่อยากจะบอกว่าปิดเถอะ
0: นะครับ
1: สักนิดนึงนะครับ
0: เพื่อความสะอาดด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับในช่วงนี้กองทัพบกเตรียมเปิดรับสมัครกำลังพลประเภทใหม่เรียกว่าพลทหารอาสานะฮะภายใต้รูปแบบสัญญาจ้าง4ปีจำนวน 18,784 อัตรานี่นะฮะก็เป็นตำแหน่งใหม่เลยนะ
1: ครับ
0: ประเภทใหม่
1: ครับ, นะครับก็สมัครเนี่ยผู้มีสิทธิ์สมัครก็คือทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์แล้วก็อีกห้วงหนึ่งคือ 22-26 ปีนะครับที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วก็จับได้ใบดำก็คือเป็นทหารกองหนุนที่ปลดประจำการแล้วด้วยนะครับ
0: ครับ
1: สามารถสมัครได้ซึ่งห้วงของการรับสมัครเนี่ยเขาจะเปิดผ่านระบบออนไลน์ช่วงเดือนกันยายนนี้ไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าเลยทีเดียวเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆช่องทางการรับสมัครเป็นอย่างไรเรานำมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเขาจะมีเว็บไซต์แล้วก็มีประกาศการรับสมัครที่โอ้โหถือว่าชัดเจนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับอาจารย์ครับ
0: แต่ว่าเป็นไม่ใช่แค่2ปีนะ4ปีสัญญาจ้าง4ปี
1: ครับ
0: นะครับ
1: เดือนสิทธิสวัสดิการนี้ดูแลเต็มที่เลย
0: เต็มที่เลยอ่ะติดตามกันเพราะหลายคนเคยจับได้ใบดำแล้วก็พลาดการเป็นทหารมาแล้วนี
1: ่อยากจะ
0: นึกอยากจะเป็นได้เป็นแน่นอน
1: ครับ
0: นะครับและ4ปีนี้ถ้าหากว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะเป็นใน10เป็น
2: ที่นี่โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนะรำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์ผู้หลักผู้ใหญ่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะผู้นำของสังคมไทยในสมัยก่อนมักถูกเรียกขานว่าผู้หลักผู้ใหญ่คำไทยคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณ์อยู่ในตัวค่ะผู้หลักนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหลักศีลธรรมประจำใจเพราะว่าท่านเหล่านั้นล้วนได้บวชเรียนมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มตามประเพณีไทยที่ว่าชายชะกันอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วนิยมอุปสมบทเป็นพระภิกษุอย่างน้อยที่สุดก็1พรรษาเมื่อลาสิกขาออกไปเป็นฆราวาสก็เรียกกันว่าเป็นบัณฑิตหรือว่าทิศได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นคนสุขแล้วมีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรมเพราะว่าหนังสือที่ใช้ร่ำเรียนเขียนอ่านคือพระไตรปิฎกค่ะหนังสือปลูกฝังคุณธรรมและหลักการประพันธ์ประเภทโคลงฉันกาบกลอนซึ่งมีทั้งภาษาไทยขอมบาลีระหว่างที่บวชเรียนอยู่ก็มีโอกาสฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาอย่างเต็มที่เพราะเหตุที่มีทั้งภูมิรู้แล้วก็ภูมิธรรมผู้หลักจึงสามารถจะครองตนอย่างผู้มีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเพราะว่าท่านรู้ว่าความลำเอียงจะมีผลทำให้เกิดความวิบัติขึ้นในสังคมนะคะผู้ใหญ่หมายถึงผู้มีประสบการณ์ในชีวิตมากมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานและเป็นผู้มีอาวุโสจึงเป็นที่เคารพนับถือได้รับการยกย่องในสังคมถ้ามีการประกอบการกุศลผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับเชิญไปเป็นผู้อาราธนาศีลหรือทำหน้าที่เป่าประกาศเชิญชวนผู้คนให้มาร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่จึงเป็นทั้งผู้นำและที่พึ่งของคนในสังคมสังคมใดประเทศใดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร้อมด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่ทุกระดับย่อมเป็นเสาหลักค้ำจุนให้บ้านเมืองมั่นคงประชาชนมั่งคั่งมีแต่ความผาสุกกันทั่วหน้าและสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังด้วยกลอนบทนี้นะคะ

081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้ง

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้านCity's tough, so get low. All right, okay,
3: yeah. Through the city, queen, yeah. All right, okay. Honda City, my, me leh.ซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็คดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันเลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ตัวแทนผู้เสียหายกว่า80คนร้องเอาผิดกรณีปรากฏชื่อในแอปหมอพร้อมที่ระบุมีการไปรักษาพยาบาลทั้งที่ไม่เคยไปใช้บริการติดตามพร้อมประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: วันนี้ภาคส่วนต่างๆจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานครบ50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเวลา 10:30 นที่โรงแรมไฮแอทติเจนซี่แบงคอกสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงผู้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานภาคีเปิดตัวความร่วมมือในการป้องกันการหลอกลวงผู้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์และเปิดตัวมาตรการ SMS Alert แจ้งเตือนชาวต่างชาติกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงไปทำงานกับขบวนการอาชญากรรมเวลา 11:00 นที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมตัวแทนผู้เสียหายกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ปรากฏชื่อผู้เสียหายในระบบว่ามีการไปรักษาพยาบาลทั้งที่ไม่เคยไปใช้บริการจะเดินทางเข้าขอความช่วยเหลือเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงได้รับผิดชอบรวมทั้งดำเนินการเอาผิดหลังพบว่าตอนนี้มีผู้เสียหายประมาณ80คนในกลุ่มไลน์โดยมีผู้เสียหายหลายรายหลายประเด็นอย่างเช่นการถูกสวมสิทธิ์ใช้บริการสุขภาพลงโรคประจำตัวเป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นโรคดังกล่าวกระทรวงการต่างประเทศเผยฮาลุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังเสียชีวิตแล้วที่ประเทศจอร์เจียสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนยังต้องติดตามสาเหตุการเสียชีวิตรวมถึงการนำร่างกลับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาขณะที่ตำรวจท้องถิ่นยืนยันว่าทรัพย์สินของฮาลุนโซโลนั้นยังอยู่ครบถ้วนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะ
14: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
14: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
13: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
15: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคุณปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ฝึกระงับความโกรธด้วยศีล5สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยไหมคะถ้าเกิดมีใครมาพูดหรือว่าทำอะไรให้ไม่สบอารมณ์เรานี่นะคะแทบจะระเบิดอารมณ์เปรี้ยงปร่างออกมาเลยทีเดียวความโกรธนี่นะคะเข้ามาง่ายแต่กว่าจะระงับอารมณ์ได้ต้องใช้เวลานานบางเรื่องบางครั้งโกรธไม่ใช่เป็นเดือนนะคะเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไรก็ไม่ไหวโกรธสักทีอย่างนี้เรียกว่าอาการน่าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังคะปกติคนเราทำงานมากขึ้นนานขึ้นจะสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเริ่มเครียดความอดทนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะค่อยๆหมดกำลังใจไปเรื่อยๆใครที่ไม่มีกำลังใจหรือขาดกำลังใจจะเป็นคนไม่หนักแน่นใครพูดกระทบนิดกระทบหน่อยจะทนไม่ได้หน้าตางองั้มไม่มีเหตุผลทนฟังคำติไม่ได้แม้นคำชี้แนะก็ไม่ฟังเพราะว่ากลัวจะเสียเหลี่ยมอาการอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเขาบ้าแต่เป็นเพราะเขาขาดกำลังใจเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองฝึกตนให้เป็นคนมีกำลังใจเข้มแข็งกำลังใจของคนปกติธรรมดาอย่างเราๆนะคะเกิดจากการรักษาศีล5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดข้อ2ไม่ลักทรัพย์คือเป็นคนมือสะอาดไม่มักง่ายไปคว้าของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเอามาใช้ค่ะข้อ3ไม่เป็นคนเจ้าชู้พอใจเฉพาะคู่ของตนเท่านั้นข้อ4ไม่พูดปดพูดแต่คำจริงไม่พูดให้ใครเสียหายข้อ5ไม่ดื่มสุราไม่เสพของมึนเมาให้โทษต่อร่างกายใครที่ไม่เคยรักษาศีลก็จะเห็นว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องยากถ้าอยากรักษาให้ได้ลองรักษาศีล5ให้ครบสัก1วันแล้วก็เพิ่มเป็น2เป็น3เพิ่มต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะมีศีล5ครบเป็นปกติและผลจากการรักษาศีล5ได้เป็นปกติทุกวันจิตใจเราจะหนักแน่นเป็นหินผาอารมณ์เราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครหรือกับเหตุการณ์ใดๆที่มากระทบเรียกได้ว่าเป็นคนยิ้มได้แม้นภัยมาด้วยคุณสมบัตินี้นอกจากเราจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครแล้วเรายังจะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยค่ะผลของการรักษาศีล5เพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับเรามหาศาลเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรักษาศีล5ครบถ้วนทุกวันเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850-7982 081

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักหลวง
2: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 1. เด็กจะไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนมีเหตุผลตัวเป็นเด็กแต่ใจเป็นผู้ใหญ่ 2. เด็กจะมีความจำดีเพราะไม่มีเรื่องที่ไม่ดีเข้ามารบกวนโดยเฉพาะเรื่องบี้มดตบยุงฆ่าสัตว์ลักขโมยเกะกะเกเรชอบพูดปดสิ่งเหล่านี้จะหลุดไปจากใจทีเดียวละค่ะ 3. เด็กจะอยู่ในโอวาทและตั้งใจเรียนอย่างดีนอกจากนี้เวลาเขาไปทำความผิดอะไรมาก็ไม่ต้องรอให้พ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนเขาจะมองเห็นปัญหาด้วยตัวของเขาเองเพราะเขามีปัญญาเข้าใจโลกและชีวิตอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงค่ะคุณผู้ฟังคะเด็กที่นั่งสมาธิแล้วกำหนดนิมิตได้มีผลดีดังที่กล่าวมานี้ถึง3ประการก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองใช้วิธีนี้ไปฝึกบุตรหลานของคุณนะคะคุณก็จะได้ลูกแก้วสมความปรารถนาค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปกับสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรถไฟฟ้า Airport Rail Link ยังเปิดให้บริการตามปกติทุก30นาทีขณะเจ้าหน้าที่ยังเร่งแก้ไขเหตุขัดข้องผู้โดยสารที่ซื้อเหรียญโทเค็นหากไม่ประสงค์เดินทางสามารถขอคืนเงินได้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้

0: ของจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมารถไฟฟ้า Airport Rail Link เกิดเหตุขัดข้องส่งผลทำให้ความถี่การเดินขบวนรถช้าลง30นาทีกระทบผู้โดยสารสะสมจำนวนมากโดยช่วงเช้านี้รถไฟฟ้า Airport Rail Link ยังคงเปิดให้บริการเดินรถตามปกติอย่างต่อเนื่องด้วยความถี่30นาทีขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รถไฟฟ้าขบวนที่เดินทางมุ่งหน้าสถานีสุวรรณภูมิจะต้องหยุดรอสับหลีกขบวนรถไฟตั้งแต่สถานีหัวหมากเนื่องจากเป็นการเดินรถทิศทางเดียวอาจทำให้เวลาเดินทางรวมจากสถานีพญาไทไปสุวรรณภูมินานขึ้นประมาณ30นาทีสำหรับรอบการให้บริการในรอบเช้าจะยังไม่มีการเพิ่มรถโดยสารขอสมกหากมีบริการรถโดยสารขอสมกเพื่อรองรับผู้โดยสารทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบผ่านตามช่องทางติดต่อด้านล่างสำหรับการชำระค่าโดยสารสำหรับผู้โดยสารที่ใช้ EMV แล้วโดนคิดค่าอยู่เกินเวลาผู้โดยสารสามารถสแกน QR code ขอคืนค่าอยู่เกินเวลาได้โดยให้ระบุสาเหตุรถไฟฟ้าล่าช้าส่วนกรณีผู้โดยสารได้ซื้อเหรียญโดยสารหรือโทเค็นแล้วแต่ไม่ประสงค์จะเดินทางเนื่องจากความล่าช้าในการให้บริการสามารถนำเหรียญโดยสารติดต่อพนักงานที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานีเพื่อดำเนินการขอคืนเงินค่าโดยสารได้ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
1: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น18คนขณะที่ทีมกู้ภัยเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในศูนย์การค้าและโรงงานกระดาษที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักรวมทั้งบ้านเรือนที่พังถล่มลงมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกรีซ3นายเสียชีวิตขณะควบคุมไฟป่าใกล้เมืองเรทินโนบนเกาะครีตกองทัพอากาศยูเครนกล่าวว่ารัสเซียได้โจมตีกรุงเคียฟและเมืองอื่นๆของยูเครนด้วยขีปนาวุธเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ผู้นำยูเครนเตือนรัสเซียว่ากำลังเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่นายฮาดิมาตาถูกศาลนิวยอร์กของสหรัฐตัดสินว่าผิดจริงในข้อหาก่อการร้ายรวมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มฮิซบอลลาห์จากเหตุการณ์ที่นายซาลมานรุชดีนักประพันธ์ชื่อดังถูกแทงเมื่อปี2565ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม 3.6% แม้ว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงและราคาพลังงานพุ่งสูงก็ตามหัวหน้าหน่วยงานอาหารของสหประชาชาติเตือนว่าการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาที่เพิ่มขึ้นเร็วที่สุดเป็นประวัติการกำลังทำให้ประชาชนในพื้นที่ทางตะวันออกของดีอาร์คองโกอยู่ในภาวะหิวโหยเพิ่มขึ้นอีกหลายพันคนคุณมดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
2: วันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์จะพักประจำอยู่วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตลอด3เดือนเรียกว่าจำพรรษาร่วมรักษาศีลเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเข้าพรรษากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินพินทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ดีลูกรักการทำตัวเป็นคนมีน้ำใจมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมารักความยุติธรรมนั้นคนอื่นก็อาจจะมองไปว่าเราโง่ไม่รู้จักกอบโกยไม่รู้จักทำมาหากินไม่ถือคติน้ำขึ้นให้รีบตักก็ยอมให้เขามองให้เขาว่าไปเถอะยอมให้เขาว่าโง่ดีกว่าจะเป็นคนไร้น้ำใจไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์มีน้ำใจตรงไปตรงมาแม้จะไม่ร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้เหมือนเขานักแต่เราก็สบายใจครอบครัวเราอาจจะขาดแคลนไปบ้างแต่ก็อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าไม่วิตกกังวลหรือว่าหวาดระแวงอะไรมากระหว่างร่ำรวยแต่ไม่อบอุ่นกับอบอุ่นแต่ไม่ร่ำรวยลูกจะเลือกทางไหนมีคนส่วนหนึ่งต้องเชิดคอทำหน้าชื่นอยู่ในสังคมมีเวลาไว้คอยเอาอกเอาใจคนอื่นมากกว่าครอบครัวของตัวเองหรือต้องดิ้นรนคอยรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้เวลาแก่ผลประโยชน์มากกว่าครอบครัวหรือต้องคอยประจบสอพลอคนอื่นเพื่อผลประโยชน์นั้นมักจะคิดว่าตัวเองฉลาดที่ทำอย่างนั้นได้โดยลืมนึกไปว่าเพราะความฉลาดนั่นแหละที่ทำให้ตัวเองกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาไม่มีเวลาให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นต้องคอยพี่นอกพี่เทาคนอื่นเกินความจำเป็นลูกเอ้ยคนที่นอนไม่หลับเพราะคิดมากเรื่องงานเรื่องธุรกิจนั้นน่ะล้วนเป็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดทั้งนั้นแหละคนที่ยอมเป็นคนโง่หรือเป็นคนโง่จริงๆนั้นหัวถึงหมอนเมื่อไรเป็นหลับยาวได้ตลอดคืนยอมเป็นคนโง่เสียบ้างก็สบายดีเหมือนกันนะลูก
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากบทกวีพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนเพลงบรรเลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย์เราย่อมประสบเหตุเพศภัยต่างๆกันบางคนสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักบางคนสูญเสียทรัพย์สมบัติที่สู้อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลำบากบางคนถูกกลั่นแกล้งให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงแต่ทว่าภัยพิบัติดังกล่าวมานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนหรอกนะคะแต่จะมีภัยอยู่อย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือมรณะภัยค่ะคงจะเป็นความโศกเศร้าที่สุดของทุกคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมรณะภัยแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือจะแกล่งกล้าถึงขนาดยิ้มสู้ได้นั้นมีวิธีมาบอกในวันนี้ค่ะคือเราต้องทำใจยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญว่าคนเราทุกคนต้องตายแน่ๆไม่ว่าคนที่เราชังน้ำหน้าไม่ชอบหรือคนที่เราสุดแสนรักแม้แต่ตัวของเราเองก็ต้องตายเหมือนกันแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้และที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าตราบใดยังไม่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกไม่ว่าจะอยากเกิดหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียตั้งแต่บัดนี้ก็โดยการให้ทานรักษาศีลอย่างน้อยศีล5และเจริญสมาธิภาวนาให้ใจผ่องใสอยู่เป็นนิดนอกจากจะเป็นเสบียงบุญให้เราติ

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลกองทัพบกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิล
2: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
3: วฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: เมื่อเวลา 7:30 นาทีที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

0: มหาวชิรราชธิดาโดยมีสมเด็จพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปรับบิณฑบาตบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
1: ขออภัยค่ะ
0: ขณะที่กองทัพบกจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพลเอกพนายแค้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการทหารและกำลังพลเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงมีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน40รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมถวายความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการรับประทานเห็ดอย่างปลอดภัยจากกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
2: คู่มือสุขภาพ
3: เห็ดเป็นพืชที่นำมาปรุงอาหารได้หลายหลากและมีสรรพคุณทางยาศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยระบุว่าเห็ดเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นสรรพคุณช่วยแก้ไข้แก้ช้ำในบำรุงร่างกายและช่วยให้เจริญอาหารภูมิปัญญาชาวบ้านของไทยเข้าหาเห็ดป่ามารับประทานเป็นวิถีถิ่นแต่ต้องเลือกให้เป็นและต้องหลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดพิษซึ่งมีหลักสังเกตง่ายๆคือเห็ดพิษส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้มูลสัตว์รูปร่างคล้ายอ่านม้ามีสีสันฉูดฉาดหมวกเห็ดจะมีสีขาวมีปุ่มปมมีรูปที่ไม่ใช่ครีบมีปอกหุ้มโคนสำหรับเห็ดป่าที่สามารถรับประทานได้และรู้จักกันดีในประเทศไทยประกอบด้วยเห็ดโคนเห็ดเพาะเห็ดระโนดขาวและเห็ดขอนเป็นต้นทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีเห็ดรูปร่างแปลกๆที่พบว่ามีการนำมาขายมากมายซึ่งหากไม่มั่นใจว่าปลอดภัยหรือไม่ทราบว่าเป็นเห็ดชนิดใดก็ไม่ควรซื้อมารับประทานแต่หากบังเอิญรับประทานไปแล้วและมีอาการเป็นตะคริวที่ท้องขึ้นไส้อาเจียนถ่ายเหลวต้องคิดไว้ก่อนว่าอาจได้รับพิษจากเห็ดดังนั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีแต่หากอยู่ไกลโรงพยาบาลและละแวกแถวนั้นมีต้นรางจืดก็ให้คั้นใบรางจืดสดประมาณ 7-10 เม็ดกับน้ำสะอาดแล้วนำมาดื่มและรีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
4: หมั่นทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงเข้าพรรษานี้เพื่อชีวิตจะได้พบกับความร่มเย็นเป็นสุข
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่าน

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ใหญ่แหมเดินผิวปากอารมณ์ดีมาเชิญนั้นเนี่ย
1: ก็เพิ่งได้รางวัลที่1มา
2: โอ้โหจริงเหรอผู้ใหญ่โอ้รางวัลที่1ชนะกี่10ล้านแล้วดังนะ
0: ไม่รวยเละเลยแบบเนี้ยต้องปิดหมู่บ้านฉลองแล้วมั้งเนี่ย
1: เดี๋ยวใครบอกล่ะรางวัลที่1ที่ฉันว่านะคือชุมชนเราจะได้รับรางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นพวกเนี้ยก็คิดแค่เรื่องหวยเท่านั้นเองนะเนี่ย
0: หวยเหยอะไรผู้ใหญ่สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เล่นหวยฉันไม่เคยเล่น
2: ไม่เคยเล่นน้อยอะสิเล่นซิเยอะผู้ใหญ่แล้วนี่รางวัลที่ไล่มาเนี่ยเพราะผู้ใหญ่ชักชวนให้พวกเราร่วมกังลูและปัญหายาเสพติดใช่ไหม
1: ไม่ใช่ฉันคนเดียวหรอกก็เป็นรางวัลของทุกๆคนนั่นแหละก็ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลหมู่บ้านของเราผู้นำชุมชนอย่างฉันก็แค่นำนโยบายภาครัฐมาอธิบายและเชิญชวนพวกเราร่วมกันทำให้เกิดการแก้ปัญหายาเสพติดสำเร็จลงได
2: ้แม่ทำตัวจริงๆเลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ย
0: ใช่นั่นสิถ้าไม่มีผู้ใหญ่คอยนำทางสอนพวกเราแนะนำพวกเราให้ทำประชาคมหมู่บ้านจัดตั้งอาสาสมัครเวรยามเพื่อสอดส่องดูแลไม่ให้มีปัญหายาเสพติดก็ทุกอย่างเนี่ยผู้ใหญ่คิดและวางแผนการทำงานทั้งหมดเลยนี่นาเพราะฉะนั้นนะความดีความชอบของรางวัลนี้ก็น่าจะเป็นของผู้ใหญ่นั่นแหละฉันว่านะ
1: ก็ถ้าไม่มีชาวบ้านสามัคคีกันให้ความร่วมมือให้อภัยผู้เลิกยาเสพติดแล้วก็ฉันก็ทำไม่สำเร็จหรอก
0: อุ้ยถ่อมตัวจริงๆนี่ผู้ใหญ่ฉันขอข้อเดียวเลยนะจะจัดงานฉลองรางวัลเมื่อไหร่มาสั่งอาหารร้านฉันนะ
2: พูดอะไรข้าวตัวตลอดถ้าจะเอาเครื่องดื่มก็มาล้างวันนะเดี๋ยวลดราคาพิเศษให
1: ้เห็นทีนะฉันจะไม่รบกวนพวกเธอทั้งสองคนหรอก
2: อ้าวเรื่องลิลี่อย่างนี้ก็ต้องฉลองสิผู้ใหญ่มันได้ยังไง
1: ถ้าอีฉลองก็ต้องฉลองแน่ล่ะแต่นายอำเภอเขาจะมาฉลองให้อาหารท่านจัดมาเต็มที่เลย
0: โอ้ยวัยรุ่นเซ็งอ่ะ
2: แต่ที่อ้วนเฮงเนี่ยไม่ใช่วัยรุ่นเซ็งนะอังเนี่ยต้องเป็นวัยอาม่าเซ็งมากกว่าว่ะ
3: เรื่องสร้างท้ายตลาดผู้นำชุมชนเป็นบุคคลสำคัญที่จะขับเคลื่อนชุมชนให้ปลอดจากยาเสพติดซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายๆวิธีเช่นจัดให้มีการประชุมทำความเข้าใจระหว่างประชาคมหมู่บ้านแกนนำชุมชนเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาและเน้นให้เกิดการโน้มน้าวจิตใจเพื่อให้เกิดการยอมรับว่า
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะนายกเตรียมปรับการทำงานในกระทรวงมหาดไทยสิงหาคมนี้ยืนยันไม่ใช่การรีเซ็ตแต่ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: เทพไทยหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
7: เทพไทยปากสะอาดจริง
10: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: ต้องทาต้องแบรนด์ยิ่งฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องนกทาน
3: ายกรัฐมนตรีเผยเตรียมปรับการทำงานในกระทรวงมหาดไทยเดือนสิงหาคมไม่ใช่การรีเซ็ตแต่ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมหลังคดีโกงสอบท้องถิ่นกระทบความเชื่อมั่นประชาชนคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นการโยกย้ายหรือดำเนินการอย่างไรว่าทำทุกอย่างแต่อย่าไปบอกว่าเป็นการรีเซ็ตเพราะคำนี้เป็นการทำให้มีผลดำเนินการทันทีพร้อมระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยผู้กำกับดูแลและทำให้เกิดความกังวลทำให้เกิดความไม่พอใจกับประชาชนอย่างกรณีการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นจึงต้องใช้หลักการเดียวกันกับที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปยึดที่ดินของรัฐที่มีการ

0: บุกรุกคือไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมายหลักฐานมีชัดเจนอยู่แล้วและมีผู้ที่เข้าร่วมตรวจสอบคู่ขนานหลายหน่วยงานซึ่งตรงกับความตั้งใจของตนเองด้วยทั้งนี้เห็นว่าใช้เวลาเพียง2สัปดาห์สามารถค้นหาการทุจริตสอบท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องจนไปสู่การดำเนินคดีทั้งอาญาและแพ่งและวินัยทุกอย่างจึงเดินหน้าไปอย่างตามคันลองคลองธรรมใครทำชอบรัฐบาลก็สนับสนุนใครทำผิดรัฐบาลก็เร่งปราบปรามและหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกสารทานเห็นพิพัฒน์รายงานครับ
1: การยิงสลุดหลวง21นัดดังกึกก้องทั่วท้องสนามหลวงเพื่อถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญยิ่งที่กองทัพไทยได้ปฏิบัติอย่างยาวนานติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: ทุกวันที่28กรกฎาคมของทุกปีเสียงปืนใหญ่ที่ดังกึกก้องเหนือท้องสนามหลวงไม่ใช่สัญญาณแห่งการสู้รบแต่หากเป็นธรรมเนียมแห่งการถวายพระเกียรติอันสูงสุดกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์รวมกับกองทัพเรือและกองทัพอากาศประกอบพิธียิงสลุดหลวง21นัดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยเริ่มยิงพร้อมกันในเวลา 12:00 น.ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงการยิงสลุดในครั้งนี้ใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีลาบแบบ80ขนาด75มม.จำนวน4กระบอกยิงสลับทีละกระบอกในจังหวะทุก5วินาทีจนครบ21นัดใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ1นาที40วินาทีการยิงสลุดเป็นธรรมเนียมทางทหารที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในนานาอารยประเทศเพื่อแสดงความเคารพและถวายพระเกียรติแด่พระมหากษัตริย์ประมุขแห่งรัฐหรือบุคคลสำคัญโดยประเทศไทยกำหนดให้มีการยิงสลุดหลวง21นัดในโอกาสพระราชพิธีสำคัญอาทิวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชพิธีฉัตรมงคลและโอกาสรับรองพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐจากต่างประเทศซึ่งถือเป็นการถวายความเคารพสูงสุดตามธรรมเนียมสากลเสียงปืนใหญ่21นัดจึงไม่ใช่เพียงพิธีการทางทหารแต่หากเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีและการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประสบนิกรชาวไทยที่พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
4: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ส้มจุกทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
1: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
2: ับ เอหรือว่าอาผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่แท้งล่ะทีเนี้ย
0: โอ้ยโวยวายอยู่ได้จะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตัวเป็นตะตะเท่าเนี่ย
1: แล้วไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
3: เออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกไปเยอะ
0: ว้าพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะได้ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนเงียบไม่อยากจะเมาส์เมื่อกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ้ยวอยวายลั่นร้านเลยนะ
2: แหมก็ข้าจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
3: ก็แค่ไปประชุมกับพ่อและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเออฉันว่านโยบายพอคนนี้เขาเข้าท่านะ
0: ยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่พอเขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่อย่างพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสั่งสรรกิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดก็มีรางวัลให้
2: สุดยอดนะเนี่ยแค่ว่าฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นครูบ้างแล้ว
0: บอกหยุดความคิดฉันละหวงอันนั้นก็ของแซกจริงๆนะเนี่ย
2: โอ้ยลืมใจไรไปไปก็ไร
3: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
1: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนไหมครับเนี่ย
3: ได้เรียนสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
2: งั้นเขาไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชาลีทุกคน
4: เรื่องสร้างท้าตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลือกจากสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์มีคืนไม่รู้ในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: านผู้ใหญ่ให้ไอ้ขวัญหอบอะไรมาเยอะแยะเทียโอ้โหของดีๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
1: เอาไอ้ขวัญวางก่อนวางก่อนนั่นแหละไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเรารอไอ้หนงที่นี่แหละ
0: นั่งนั่งก่อนเลยผู้ใหญ่มาขวัญมานี่แล้วนั่งก่อนกินข้าวกันมาหรือยังเนี่ยวันนี้แกงส้มดอกแคอร่อยอร่อย
2: ผลไม้เยอะแยะขนาดนี้เนี่ยหอบมาฝากอ้วนเหรอผู้ใหญ่แหมเก่งใจจังเลยอ่ะ
1: เก่งใจก็ดีแล้วเพราะมันไม่ใช่ของแปะหรอกท่านกับไอ้ขวัญจะเอาไปขอบคุณคุณพิสารเจ้านายไอ้ขวัญที่อุตส่าห์รับมันเข้าทำงาน
2: ลีแล้วล่ะผู้ใหญ่เจ้านายจะไล่เมกตาไอ้ขวัญมึงเยอะๆเลี้ยวนี้นะแต่จังวิลีที่ให้โอกาสคงนี่มึงหายากจริงๆนะ
0: โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกย่าขวัญน่ะมันขยันขันแข็งลองได้รู้จักนิสัยใจคอเป็นต้องหลงรักมันแน่นอน
1: นี่อาแปะเดี๋ยวนี้เขามีโครงการสถานประกอบการสีขาวมีหลายๆที่ให้โอกาสคนที่เคยผ่านพลังติดยาเขามีกระบวนการทำงานดูแลลูกจ้างอย่างเป็นระบบส่งไปบำบัดมีการติดตามดูแลเมื่อกลับมาทำงานแล้วส่วนคนอื่นทั่วไปเขาก็มีการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดมีกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆเพื่อป้องกันยาเสพติด
2: เออก็ลีนะผู้ใหญ่นะไอ้โครงการสีขาวที่ว่าเนี่ยนะคงที่ไม่เคยติดก็จะได้ไม่ปลายติดคงที่เคยติดก็จะได้มีโอกาส
0: แล้วที่ไอ้ขวัญไปทำงานเนี่ยเขาเป็นสถานประกอบการสีขาวด้วยเหรอ
1: โอ้ที่นี่เขาได้รางวัลยอดเยี่ยมมา3ปีซ้อนแล้วนะทำโครงการอย่างดีเป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดเลยล่ะ
2: ลีจริงๆลีจริงๆทุกๆโรงงานทุกๆที่ทำงานในจังทุกคงน่าจะให้โอกาสคงทุกที่เลยนะสังคมเราจะไล่ลีครึ่งลีครึ่งเคยได้ยินแต่ไล่ออกไล่ออกคำก็ไล่ออกซ้อมคำก็ไล่ออกออกไปกลายเป็นปัญหาสังคมกันตลกตลกนะ
1: ใช่ถ้าไม่ไล่ออกก็ยังจะรู้ตัวคนและแก้ไขได้เป็นคนๆไม่โยนภาระให้สังคมส่งเข้าไปบำบัดรักษากดทบพอหายแล้วเขาก็เป็นพลังสำคัญในการทำงานได้อีกเหมือนเดิมนั่นแหละ
0: ตกลงคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยผู้ใหญ่กับขวัญจะรับไหมจ๊ะแกงส้มดอกแคอร่อยอร่อยเนี่ย
1: เอามาก็ได้ดีเหมือนกันนะกินซะให้เสร็จแล้วเอาอะไรมาอีกสักอย่างดีไหม
2: นี่อาจจะกุหลาบของอาผู้ใหญ่กับของอาขวัญเนี่ยเป็นแกงส้มหลอกแคแต่ของอ้วนเนี่ยขอแกงหลอกส้มสีทองได้ไหม
0: เดี๋ยวเธอไอ้คุณแปะเดี๋ยวเรยากุหลาบจะปิดเสิร์ฟให้ถึงปากเลยนะระวังให้ดีนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดเจ้าของสถานประกอบการหรือนายจ้างหากพบว่าพนักงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดควรเปิดโอกาสให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่ถือเป็นความผิดหากเขาตั้งใจเลิกยาเสพติดปรับปรุงแก้ไขกลับมาเป็นพนักงานที่ดีและควรเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับและเป็นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดและเป็นการช่วยลดปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟ
3: วันลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
4: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
5: Digital Premium HD
6: Presented by
7: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Much Loom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
4: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคุณปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ดิฉันสุภาพรแสนสุขพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อยู่ในช่วงของเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในปีนี้นะคะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569รวมกิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตร่วมการรักษาศีลปฏิบัติธรรมลดละเลิกอบายมุขตลอดพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบสานวัฒนธรรมอันดีทางศาสนาและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศค่ะต่อกันที่กิจกรรมประกวดภาพถ่ายบันทึกประวัติศาสตร์การสู้รบพลังแห่งความเสียสละและความร่วมมือที่จัดขึ้นโดยกองกำลังสุรนารีกันบ้างนะคะซึ่งบางช่วงเวลาเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวค่ะและไม่มีหวนกลับหากคุณผู้ฟังท่านใดที่รับฟังรายการของสถานีในขณะนี้นะคะที่มีภาพที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญในช่วงสถานการณ์ชายแดนไม่ว่าจะเป็นการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยความสามัคคีของคนไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนกำลังทหารและการเสียสละของประชาชนแนวหลังก็ขอเชิญชวนเลยค่ะร่วมกันส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณสามารถส่งผลงานได้นะคะจนถึงวันที่1สิงหาคมก็เหลือเวลาอีกแค่2วันเพียงเท่านั้นทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดค่ะจะได้รับการพิจารณาจัดเก็บเป็นคลังภาพประวัติศาสตร์เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดเรื่องราวสู่คนรุ่นหลังและเสริมสร้างความสามัคคีของคนไทยสามารถติดตามรายละเอียดและประกาศผลได้ที่เพจ Facebook กองกำลังสุรนารีค่ะในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เองนะคะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาเชิญชวนคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือเชิญชมเรื่องราวสุดสร้างสรรค์ผ่านคลิปวิดีโอที่จะพาทุกท่านเนี่ยไปสัมผัสเสน่ห์งานหัตถศิลป์และเทคนิคการทอผ้าอันประณีตจาก10ชุมชนผู้ประกอบการต้นแบบที่นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยนั่นก็คือกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มอู่ใหม่ไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนซึ่งจะเป็นการเป็นวัฒนธรรมล้านนาแท้ดั้งเดิมเลยค่ะสืบทอดภูมิปัญญาทอผ้าใหม่ยกดอกลายโบราณอันประณีตมีมิติค่ะกลุ่มที่2เป็นของบริษัทไทยซิลวิลเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประสบการณ์กว่า20ปีนะคะที่ถ่ายทอดกระบวนการผลิตผ้าไหมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำพร้อมทัวร์ชมเวิร์กช็อปสุดน่าประทับใจค่ะกลุ่มที่3เป็นของบริษัทไทยซิลวิลเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่ผ้าไหมมัดหมี่ทอมือประยุกต์ร่วมสมัยการันตีด้วยมาตรฐานผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานค่ะกลุ่มที่5ทอมนโทจังหวัดอุดรธานีโดดเด่นด้วยเทคนิคการทอขิดและมัดหมี่ผสานสีย้อมธรรมชาติจากพืชพันธุ์ท้องถิ่นค่ะกลุ่มที่5เป็นกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูศูนย์เรียนรู้ที่เปลี่ยนผ้าทอพื้นเมืองให้กลายเป็นแฟชั่นร่วมสมัยสามารถที่จะสวมใส่ได้จริงนะคะกลุ่มที่6เป็นกลุ่มจตุวรรณจังหวัดร้อยเอ็ดเปลี่ยนลายมัดหมี่ดั้งเดิมและแรงบันดาลใจจากทุ่งกุลาให้เป็นเสื้อผ้า ready to wear ดีไซน์ล้ำนั่นเองค่ะกลุ่มที่7เป็นกลุ่มมนตาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ฟื้นคืนชีพผ้าไหมแพรวาผ้ายกทองและผ้ายกเล็กนะคะสื่อถึงความเป็นสิริมงคล ลุ่มที่8เป็นกลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีค่ะพลิกโฉมผ้าขาวม้าไทยสู่สินค้าพรีเมียมด้วยจับคู่กับสีที่สดใสทันสมัยนวัตกรรมลดเชื้อราค่ะกลุ่มที่9เป็นกลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสืบสานประวัติศาสตร์อาณาจักรศรีวิชัยถ่ายทอดโทนสีลูกปัดโบราณย้อมเปลือกไม้เขี้ยมนะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะมีดีนาทับจากจังหวัดสงขลาแฟชั่นยั่งยืนจากชายทะเลจนะโดดเด่นด้วยผ้าบาติกและมัดย้อมสีธรรมชาติจากใบคนทีสอทะเลนั่นเองค่ะก็เรียกว่ากิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ไม่ควรพลาดนะคะมาร่วมกันสัมผัสผืนผ้าและผลงานจริงที่งานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมสาขาแฟชั่นหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะสถานที่จัดงานจัดที่ลานทาราฮอลชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามงานนี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถที่จะเข้าชมฟรีกันได้เลยค่ะไปต่อกันที่เรื่องของสภาพอากาศก่อนที่จะพักเบรกช่วงแรกกันนะคะระหว่างวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นั่นก็คือวันที่1สิงหาคมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางนั่นก็คือที่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการให้เฝ้าระวังระดับน้ำทะเลหนุนสูงค่ะซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแล้วก็คลองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอาจจะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและอาจไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร นะคะก็ขอให้ผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำหรือว่าคลองเนี่ยรวมไปถึงประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวนะคะติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็วางแผนการเดินทางและเฝ้าระวังระดับน้ำในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะก็ทุกท่านเนี่ยสามารถจะไปติดตามประกาศแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไทยไดสตาร์เตอร์อเลิร์สนะคะหรือถ้าต้องเจอกับ เหตุการณ์ที่น้ำเพิ่มคลอน้ำแล้วก็มีการน้ำล้นตลิ่งหรือว่าไหลเข้าท่วมทำให้เกิดความเดือดร้อนเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงหรือ LINE ID นะคะที่ LINE @1784DDPM นั่นเองค่ะก็พูดคุยกันในช่วงแรกมาพอหอมปากหอมคอเนาะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะ

าพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการดูรักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินกันนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ค่ะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานโครงการหลวง57ณบริเวณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะสำหรับในปีนี้นะคะทางมูลนิธิโครงการหลวงก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองไฮไลท์สำคัญของปีนี้ค่ะนั่นก็คือการเปิดตัวกุหลาบควีนสุธิดาอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นผลงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ของทีมนักวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงนะคะที่ใช้เวลากว่า8ปีในการศึกษาคัดเลือกและพัฒนาจนได้กุหลาบตัดดอกคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยก่อนจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าควีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในสุภาพมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุครบ4รอบนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเป็นเกียรติสูงสุดแก่คณะนักวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนวงการดอกไม้ของประเทศไทยนั่นเองค่ะพร้อมกับร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองถ่ายทอดจุดกำเนิดพัฒนาการและผลสำเร็จของผลสำเร็จของการพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานตามแนวพระราชดำริพร้อมกิจกรรมเสวนาวิชาการการสาธิตการประกอบอาหารจากวัตถุดิบโครงการหลวงและการแสดงดนตรีจากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาการจัดงานค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการจำหน่ายผลผลิตสดและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์กว่า 3,000 รายการอย่างเช่นมะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกโกแลตแตงกวาเปรี้ยวดอกไม้กินได้ข้าวเจ้าพันจาคูเนเน่ข้าวเหนียวพันจานูเนเน่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากสารสกัดเอเดลไวส์นะคะเครื่องดื่มธัญญาหารผสมขี้นัวข้าวดอยซ้อมมือผลิตภัณฑ์กาแฟและชาเครื่องดื่มคอมบูชาสปาร์คลิงนะคะแล้วก็รสกุหลาบลิ้นจี่และรสพรัมนั่นเองค่ะรวมถึงร้านอาหารจากพื้นที่สูงอย่างเช่นร้านไอศกรีมอะโวคาโดและซูเปอร์มาร์เก็ตโครงการหลวงนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงวันหยุดนะคะ 1-2 วันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะท่านใดที่ยังไม่มีโปรแกรมไปไหนก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมงานนี้กันได้นะคะงานนี้ก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคมนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงที่ออกมาแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ประสงค์ดีในช่วงนี้กันบ้างเกี่ยวกับพฤติกรรมการลักลอบตัดสายไฟฟ้ารวมถึงการลักลอบดัดแปลงมิเตอร์เพื่อใช้ไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมายนะคะโดย MEA เนี่ยการไฟฟ้านครหลวงเขาก็เน้นย้ำเลยค่ะว่าการกระทำดังกล่าวนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อส่วนรวมแล้วนะคะยังมีบทลงโทษตามกฎหมายที่รุนแรงแล้วก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้อันตรายถึงแก่ชีวิตคืออะไรนั่นก็คือการสัมผัสหรือตัดสายไฟโดยไม่มีความรู้และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีความเสี่ยงสูงมากนะคะที่จะถูกไฟฟ้าเนี่ยดูดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีเลยค่ะและนอกจากนี้ยังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและอัคคีภัยได้โทษทางอาญาและแพ่งนั่นก็คือการจำคุกและปรับการลักลอบตัดสายไฟหรือขโมยใช้ไฟฟ้าถือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะคะแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ผู้กระทำผิดจะต้องเผชิญกับโทษจำคุกและถูกปรับเงินตามกฎหมายรวมถึงจะต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของทางราชการค่ะเพราะฉะนั้นหากประชาชนพบเห็นคุณผู้ฟังพบเห็นใครที่มีลักษณะในการลักลอบตัดสายไฟฟ้ารวมถึงการลักลอบ
ใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมายหรือการกระทําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบไฟฟ้าสามารถแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE MEA Connect นะคะหรือที่ LINE @MEA Thailand สัญลักษณ์ก็จะเป็นโล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการเลือกที่เมนูติดต่อ MEA Call Center Online 1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงค่ะและที่สำคัญนะคะช่องทางที่ให้แจ้งเหตุเนี่ยก็สามารถจะเป็นช่องทางที่ติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือท่านใดที่สะดวกในการที่จะเข้าผ่านทางเว็บไซต์อันนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะก็คือไปติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.mea.or.th ค่ะสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่และการวางผังการจัดสร้างพระเมรุมาตรหรือปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกรมศิลปากรจะขยายแนวรั้วชั่วคราวด้านทิศตะวันตกเพื่อรองรับการเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้จำเป็นต้องย้ายเต็นท์จุดพักคอยและจุดแจกอาหารพระราชทานออกจากพื้นที่ดังกล่าวโดยทางด้านของนายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการโยธาจัดทางผังรวมพื้นที่เพื่อกำหนดตำแหน่งการใช้งานของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนขณะที่สำนักงานเขตพระนครประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เพื่อบริหารจัดการเส้นทางเข้ากราบพระบรมศพและการจราจรให้มีความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนด้านการบริหารจัดการพื้นที่และการให้บริการประชาชนจะมีการปรับย้ายจุดให้บริการของหน่วยงานต่างๆเช่นจุดแจกอาหารพระราชทานและจุดบริการทางการแพทย์ไปยังบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานพร้อมกับจัดระเบียบพื้นที่ภายในอุโมงค์ให้เป็นสัดส่วนสวยงามและเหมาะสมต่อการให้บริการค่ะนอกจากนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์ก็จะดำเนินการย้ายจอ LED ขนาดใหญ่จากบริเวณเต็นท์จุดพักคอยและจุดแจกอาหารโดยนำบางส่วนไปติดตั้งบริเวณโรงครัวพระราชทานพร้อมกับตรวจสอบระบบสื่อสารและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานให้พร้อมตามแผนรวมทั้งประชาชนรวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์การย้ายเต็นท์และการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเข้ากราบพระบรมศพเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงด้วยกันค่ะพร้อมกันนี้นะคะทางด้านของรองปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเนี่ยกำกับดูแลความเรียบร้อยแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปโดยให้ตรวจสอบความพร้อมของบุคลากรรวมถึงข้อมูลวันและเวลาเปิดปิดพื้นที่เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องแก่ประชาชนพร้อมกับมอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมดูแลความสะอาดสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่การจัดการขยะมูลฝอยภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะรวมไปถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินั่นเองค่ะในส่วนของกองทัพบกเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะท่านได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติสูงสุดค่ะโดยปลัดกระทรวงกลาโหมท่านได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกพลฉุดชักราชรถและเจ้าหน้าที่เกลื่อนบันไดนาคที่สนามบินเล็กกองทัพอากาศทุ่งสีกันนะคะโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสัมพวุธทหารบกพร้อมคณะให้การต้อนรับซึ่งกรมสัมพวุธทหารบกค่ะเป็นหน่วยรับผิดชอบกำลังพลปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งสิ้น471นายประกอบด้วยพลฉุดชักพระมหาภิชัยราชรถ244นายพลฉุดชักราชรถน้อย
87นายและเจ้าหน้าที่เกลื่อนบันไดนาค140นายโดยปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับชมการสาธิตการฝึกและมอบเครื่องบำรุงขวัญพร้อมเวชภัณฑ์แก่กำลังพลพร้อมกับเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมเพรียงรอบคอบและสมพระเกียรติโดยปลัดกระทรวงกลาโหมได้ตรวจเยี่ยมการฝึกพลฉุดชักราชรถและเจ้าหน้าที่เกลื่อนบันไดนาคนะคะที่สนามบินเล็กกองทัพอากาศจากนั้นปลัดกระทรวงกลาโหมเดินทางไปยังศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกพลแบกหามโดยมีพลตรีณรงค์ฤทธิ์สุวรรณภักดิ์เจ้ากรมการขนส่งทหารบกพร้อมคณะให้การต้อนรับซึ่งกรมการขนส่งทหารบกได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดกำลังพลสำหรับปฏิบัติหน้าที่พลแบกหามในริ้วขบวนประกอบด้วยพระยานมาตร3ลำคาญและพระที่นั่งราเชนทรยานและพระเสลี่ยงแว่นฟ้ารวม3ริ้วขบวนได้แก่ริ้วขบวนที่1พระยานมาตร3ลำคาญจัดกำลังพล154นายริ้วขบวนที่4พระที่นั่งราเชนทรยานและพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยจัดกำลังพล144นายและริ้วขบวนที่5พระที่นั่งราเชนทรยานจำกำลังพล72นายโดยปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับชมการสาธิตการฝึกและมอบเครื่องบำรุงขวัญพร้อมเวชภัณฑ์แก่กำลังพลเช่นเดียวกันภายหลังได้เดินทางไปยังกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกพลถือฉาดเครื่องสูงโดยมีพลตรีสุรศรีศรีวณิชผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานพร้อมคณะให้การต้อนรับทั้งนี้นะคะหน่วยได้รับมอบหมายให้จัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศรวม5ริ้วขบวนด้วยกันจำนวน246นายประกอบด้วยริ้วขบวนที่1ถึง3จัดกำลังพลริ้วขบวนละ54นายทำหน้าที่อินเชิญพุ่มต้นไม้เงินพรมเชิญพุ่มต้นไม้ทองและฉัดเครื่องสูงหักทองขวางหลังส่วนริ้วขบวนที่4ถึง5จัดกำลังพลริ้วขบวนละ42นายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกันค่ะในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นะคะพลเอกธราพงศ์มลคำได้ติดตามการฝึกอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเน้นย้ำให้ทุกหน่วยดำรงไว้ซึ่งความพร้อมทางด้านกำลังพลระเบียบวินัยความสง่างามและความพร้อมเพรียงของริ้วขบวนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งจะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพในการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มงวดทั้งด้านกำลังพลและแบบธรรมเนียมพิธีการเพื่อให้ทุกภารกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะสำหรับกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพก็ได้ทำการฝึกซ้อมเครื่องประโคมเตรียมความพร้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงนี้เราไปรับฟังคลิปเสียงจากนาวาโทชูศักดิ์ทองสีมาผู้แทนการดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพที่ได้เปิดเผยถึงการฝึกซ้อมในครั้งนี้กันค่ะ

0: างเรือนะครับฐานทัพเรือกรุงเทพได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่เครื่องประโคมนะครับซึ่งเครื่องประโคมที่เรารับผิดชอบนี้จะเป็นแตงอนแต่ฝรั่งแต่สังแล้วก็สารวัตรแตรครับเดลิวขบวนครับผมกำลังคนทั้งหมดนะครับในส่วนที่กองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพในกรุงเทพรับผิดชอบอยู่คือ150นายครับใน150นายนี้แบ่งเป็นริ้วต่างๆครับรวมถึงการใช้อะไรด้วยครับเพราะว่าเราต้องเตรียมพร้อมไว้หากมีขาดตกบกพร่องจะได้มีอะไรในการทดแทนครับสำหรับการฝึกนะครับการบรรเลงทั่วไปครับก็จะมีโน้ตสาคนอย่างชัดเจนครับแต่การบรรเลงที่เป็นลักษณะโบราณราชประเพณีนะครับจะส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ความจำนะครับ
1: ขอบคุณนาวาโทชูศักดิ์ทองสีมาผู้แทนกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพที่ได้อัปเดตการฝึกซ้อมพร้อมการเตรียมความพร้อมดูขบวนพระบรมราชอิสริยยศสมเด็จพระพันปีหลวงกันนะคะยังอยู่ในรั้วของกองทัพเรือค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกองทัพเรือได้เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมความสง่างามของการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีบนแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึง12สิงหาคมซึ่งนับเป็นโอกาสพิเศษนะคะที่จะได้สัมผัสกับความพร้อมเพรียงของฝีพายและความงดงามของเรือพระราชพิธีอย่างใกล้ชิดพร้อมร่วมส่งกำลังใจให้กับกำลังพลตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะในส่วนของการฝึกในแต่ละวันก็จะแบ่งออกเป็นสองรอบนะคะรอบเช้าเริ่มจัดรูปขบวนบริเวณสะพานกรุงธนหรือสะพานสังฮีในเวลา10นาฬิกาก่อนที่จะเคลื่อนผ่านสะพานพระราม8เวลาประมาณ10นาฬิกา20นาทีในส่วนของรอบบ่ายเริ่มจัดรูปขบวนจากจุดเดิมเวลา13นาฬิกาและผ่านสะพานพระราม8เวลาประมาณ13นาฬิกา20นาทีประชาชนสามารถที่จะเลือกจุดชมได้ตามพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำตลอดแนวเส้นทางค่ะวันที่3ถึง6สิงหาคมนี้นะคะจะมีการยกระดับเป็นการฝึกจัดขบวนจัดรูปขบวน5ริ้วในส่วนของวันที่7และ10ถึง11สิงหาคมจะเป็นการฝึกตั้งขบวนรวมถึงการนำเรือเข้าและออกจากท่าเทียบเรือเพื่อสร้างความชำนาญและความแม่นยำในการปฏิบัติจากนั้นในวันที่12สิงหาคมจะเป็นการทบทวนการฝึกครั้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่การซ้อมย่อยในลำดับต่อไปทุกจังหวะภายที่พร้อมเพรียงจึงไม่ได้สะท้อนถึงความเพียงความแข็งแกร่งและวินัยของกำลังพลแต่ยังแสดงถึงความร่วมกันรักษาศิลปะแห่งสายน้ำและสืบสานพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไปค่ะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะร่วมเฝ้าชมแล้วก็บันทึกภาพความประทับใจได้ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาควรที่จะเลือกพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยไม่กีดขวางการสัญจรแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้แล้วค่ะก็รักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจฮารุนโซโลเสียชีวิตยืนยันรอทางการจอร์เจียสรุปสาเหตุการเสียชีวิตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
6: ายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดว่าจะเกิดขึ้นกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาสาธารณรัฐตุรกีซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ของประเทศจอร์เจียได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังประเทศจอร์เจียแล้วเพื่อตรวจสอบถึงสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งจะต้องรอทางการของประเทศจอร์เจียสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการส่วนการนำร่างของฮลุนกลับมายังประเทศไทยนั้นเมื่อการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีการดำเนินการตามกระบวนการเพื่อนำร่างกลับมาซึ่งขึ้นอยู่กับความประสงค์ของญาติส่วนกระบวนการที่ล่าช้าเนื่องจากฮลุนขาดการติดต่อนานกว่า2สัปดาห์นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าทันทีที่ทราบว่าสูญหายไปหลายวันและขาดการติดต่อทางจอร์เจียและสถานทูตก็รีบดำเนินการและพบร่างอยู่ภายในโรงแรมตามที่เป็นข่าวทั้งนี้ฮลุนเดินทางไปจอร์เจียมีการถ่ายทำรายการเรื่อยๆและเมื่อขาดการติดต่อก็ต้องประสานไปส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตทางไทยต้องเข้าร่วมการสอบสวนด้วยหรือไม่นายศรีหศักดิ์ระบุไทยมีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วแต่ก็ต้องให้ทางการจอร์เจียสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนและคงจะแจ้งให้ไทยทราบถึงผลการสอบสวนภายหลังนายกเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบินมาเลเซียหวังกระชับความร่วมมือ2ประเทศขอไม่ตอบปมเลื่อนคุย BRN เหตุเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือทวิภาคีกับดาโตเซรีโมฮัมหมัดคาเลสนอร์ดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศพร้อมติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่าง2ประเทศว่าต้องเร่งในการแสวงหาสันติภาพสันติสุขและความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนของทั้ง2ประเทศซึ่งประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ยาวนานที่ดีมาตลอดเพราะฉะนั้นหากมีวงเจรจาที่สามารถนัดหารือได้ทันทีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัวส่วนการเลื่อนการคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่ม BRN ที่เดิมกำหนดไว้ในเดือนกันยายนนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั้นขอให้ไปถามรายละเอียดกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอให้คนที่รับผิดชอบเป็นผู้ตอบจะดีกว่าส่วนตัวเองนั้นก็จะตอบในเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องของนโยบายที่มอบหมายรัฐมนตรีเท่านั้นสารทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
8: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจ

0: ่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
6: Beautiful Music
5: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่

ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: อยากกินแต่ไม่อยากบาป
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินเขาคุยกันเรื่องบุญเรื่องบาปมากแง่หลายมุมทีเดียวมีครั้งหนึ่งฟังแล้วได้ทั้งแง่คิดแล้วก็อารมณ์ขันไปด้วยค่ะลองฟังดูนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าแม่บ้านคนหนึ่งไปตลาดสดซื้อปลาช่อนใกล้ตายมาตัวหนึ่งพอมาถึงบ้านล้างผักโขลกเครื่องแกงเสร็จหันมาดูปลาในถุงปรากฏว่าปลาตายแล้วจึงจัดการขอดเกล็ดล้างหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาลงหม้อแกงทำแกงส้มเสร็จสับอร่อยสมยาทีเดียวละค่ะกินอิ่มแล้วก็ไปคุยให้เพื่อนฟังว่าตัวเองซื้อปลาชามาแล้วปล่อยให้มันตายเองไม่ต้องลงมือฆ่าตัวก็ได้กินปลาโดยไม่บาปเพื่อนฟังแล้วก็บอกว่าบาปเพราะเขาเคยได้ยินพระท่านเทศว่าปลาที่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นปลาที่ใกล้ตายที่เราเรียกกันว่าปลาชาหรือว่าปลาที่แข็งแรงถ้าเราซื้อมาแล้วไม่ใส่น้ำปล่อยทิ้งไว้ในถุงปลาขาดออกซิเจนก็จะต้องตายนั่นคือการฆ่าโดยวิธีอ้อมโดยไม่ต้องทุบหัวแต่เป็นการฆ่าไม่ว่าด้วยวิธีไหนผู้ฆ่าก็บาปทั้งนั้นแล้วเพื่อนคนนี้ก็นำนิทานที่เขาเคยฟังเอามาเล่าต่อให้เพื่อนฟังนะคะว่ามีตากับยายวันพระก็ไปนอนวัดรักษาศีล8วันรุ่งขึ้นทำบุญสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยก็พากันแจวเรือกลับบ้านเผอิญมีปลาช่อนตัวใหญ่มากตกใจกระโดดเข้ามาในท้องเรือปลาจับปลาช่อนจะโยนกลับลงคลองสองมือที่กำตัวปลาบอกได้ว่าเป็นปลาตัวอ้วนเกิดอยากจะกินแกงปลาขึ้นมาในขณะนั้นเลยเชียวจะปล่อยไปก็เสียดายจะเอาวางไว้ท้องเรือก็กลัวบาปก็เลยโยนปลาไปให้ยายพลางร้องบอกว่ายายแกปล่อยปลาที่สิยายรับปลามาในตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตาไม่ปล่อยมันลงน้ำให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปแต่พอปลามาอยู่ในมือเห็นชัดว่าตัวมันโตมันแกงได้เป็นหม้อก็พอจะเข้าใจว่าตาแกคิดอย่างไรครั้นจะปล่อยก็เสียดายจะวางไว้ในท้องเรือก็กลัวบาปก็เลยโยนปลากลับไปหาตาตาแกปล่อยเองสิยายร้องบอกตาตากับยายโยนปลากลับไปกลับมาพักเดียวเท่านั้นปลาตายสนิทตกลงมื้อนั้นตากับยายได้กินแกงปลาสมใจอยากแต่จะปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้เพราะทั้งสองคนช่วยกันทำให้มันตายจะฆ่าตรงๆหรือว่าฆ่าแบบมีเล่ห์เหลี่ยมข้ามีเจตนาจะให้มันตายเป็นบาปทั้งนั้นคนเล่าย้ำแบบนี้เล่นเอาเพื่อนที่นั่งฟังอยู่หน้าถอดสีไปเลยละค่ะคุณผู้ฟังคะถ้ากลัวบาปจะซื้อปลามารับประทานก็ให้ซื้อที่มันตายแล้วจริงๆดีกว่านะคะสารคดีสว่างที่กลางใจจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
1: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
2: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
3: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
4: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
5: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
2: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
6: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
7: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
8: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
9: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ทพไทยปากสะอาดจริง
1: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดอะไรดี

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ
5: เกิดน้ำป่าไหลทะลักทั่วหมู่บ้านห้วยเสือเฒ่าหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวชื่อดังในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้ถนนเชื่อมต่อไปยังหลายหมู่บ้านถูกตัดขาดคุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
6: เมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดมวลน้ำป่าจำนวนมากไหลทะลักลงมาตามลำห้วยที่ไหลผ่านกลางหมู่บ้านห้วยเสือเฒ่าหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงคอยาวตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากเกิดฝนตกหนักกระแสน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวได้พัดสะพานข้ามลำห้วยที่เป็นเส้นทางเชื่อมไปยังหมู่บ้านสวยอูพังเสียหายทำให้การเดินทางไปยังหมู่บ้านสวยอูซึ่งเป็นหมู่บ้านยามชายแดนถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้กระแสน้ำป่ายังได้กระเซาะถนนภายในหมู่บ้านห้วยเสือเฒ่าได้รับความเสียหายมีบ้านเรือนของชาวบ้านกะเหรี่ยงคอยาวถูกน้ำท่วมอีกจำนวนหนึ่งแต่ขณะนี้ระดับน้ำที่ไหลทะลักเข้าท่วมได้ลดกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องได้นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนบนถนนและร้านค้าภายในหมู่บ้านเพื่อฟื้นฟูให้พื้นที่กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมได้จัดเจ้าหน้าที่พยายามเดินทางเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านสวยอูที่ถูกตัดขาดโดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะแต่การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากและเสี่ยงอันตรายมากเพราะมีดินถล่มขวางเส้นทางหลายจุดขณะเดียวกันยังพบว่าที่หมู่บ้านทบศอกหมู่ที่8ตำบลหมอกจำแปมีต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับเสาไฟฟ้าและขวางถนนรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ทำให้ในหมู่บ้านรักไทยบ้านปางอุ๋งบ้านนาป่าแปกและบ้านห้วยมะเขือส้มไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากติดค้างอยู่ที่บ้านรักไทยยังไม่สามารถเดินทางกลับออกมาได้ชัชวาลวังที่ยองรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยยอดเดินทางวันหยุดยาวพุ่งสูงสุดสนามบินอุบลราชธานีทุบสถิตินิวไฮส่งการขออภัยค่ะสั่งการกรมท่าอากาศยานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวชมงานประเพณีท้องถิ่นแห่เทียนพรรษาดันรายได้ท่องเที่ยวภูมิภาคคึกคักคุณณภาพรช่างกงรายงานค่ะ
7: นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงปริมาณของผู้โดยสารและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สนามบินภูมิภาคในสังกัดกรมท่าอากาศยานในช่วงวันหยุดยาวทั้งนี้ได้มีการกำชับให้ท่าอากาศยานทุกแห่งให้บริการตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยระบบอำนวยความสะดวกเช่นเครื่องเอ็กซเรย์กล้อง CCTV ระบบไฟฟ้านอกจากนี้ยังพบว่าบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวคึกคักเป็นอย่างมากภาพรวมการเดินทางผ่านท่าอากาศยานภูมิภาคต่างๆนักท่องเที่ยวต่างเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆเพิ่มมากขึ้นโดยจากข้อมูลสถิติปริมาณผู้โดยสารสูงสุดต่อวันพบว่าท่าอากาศยานอุบลราชธานีมีสถิติปริมาณผู้โดยสารสูงสุดต่อวันพุ่งสูงถึงวันละ 4,931 คนเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาและเนื่องจากว่าช่วงนี้มีงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่28-30กรกฎาคมด้วยอย่างไรก็ตามท่าอากาศยานอุบลราชธานียังได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีและททท.จัดบริการรถรับส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางร่วมงานด้วยและภาพรช่างกลรายงานค่ะ

0: ำสิ่งดีๆช่วงเข้าพรรษานี้ด้วยการงดเว้นจากบาปความชั่วและอบายมุขทั้งปวงตามหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้ทุกคนยึดมั่นทำความดีด้วยการรักษาศีลเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตลอดช่วงเข้าพรรษานี้
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.นะคะน้ำมนต์รัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่19ตามรอยเท้าพ่อสู่ความพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
2: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญ
1: คุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3: พระองค์ท่านทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินนะครับทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆ
1: คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทรา
4: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วเอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: เราชาวไทยซาบซึ้งแก่หัวใจดีนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อพวกเราทรงเปรียบประดุจพ่อของแผ่นดินที่ทรงให้ทั้งความรักความห่วงใยและทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชไม่เคยแม้สักครั้งที่ทรงละทิ้งประสบนิกรคนไทยด้วยการดำรงพระราชฐานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวงหากจะทรงสรรหาความสุขสำราญเพียงใดย่อมทรงทำได้แต่กลับทรงไม่ทำเช่นนั้นดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาบอกเล่าพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะ
2: ผมถวายงานมาตั้งแต่ปี2524นะครับพระองค์ท่านได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ทรงขึ้นครองราชเพียงแต่ว่าไม่ได้ทรงเปล่งคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาเท่านั้นเองนะครับพอวิกฤตเศรษฐกิจก็เลยทรงใช้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงวันที่เข้าไปถวายงานวันแรกนั้นก็ประสบพบว่าทรงใช้นาฬิการาคา700 บาททรงใช้รองเท้าธรรมดาฉลองพระบาทที่ราคาเป็นเรือนร้อยอย่างนี้ดีกว่าในขณะที่เตาตามเสด็จได้ใช้เป็นเรือนพันฉลองพระองค์ต่างๆนี่เอาผ้าผ่างอันนี้20ปีจะเห็นว่าเสื้อนอกที่ทรงสวมไปเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรก็ยังทรงใช้อยู
1: ่แม้ทรงดำรงพระฐานะสูงยิ่งแต่ยังทรงประหยัดและตัดสินพระทัยในทุกๆเรื่องด้วยความสมเหตุสมผลไม่ทรงฟุ่มเฟือยอันเป็นหนึ่งในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงมีพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยทั้งมวลเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เพียงแค่พระราชดำรัสหากแต่เป็นวิถีปฏิบัติทั้งในชีวิตส่วนพระองค์และการทรงงาน
2: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญนะครับสร้างโครงการสร้างระบบบริหารที่ประหยัดมีประสิทธิภาพอย่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเบ็ดเสร็จ one stop service สำหรับเกษตรกรไม่มีใครคิดมาก่อนเลยไม่ว่าใครแต่พระองค์ท่านคิดสร้างมา60นะประชาชนเข้ามาในศูนย์นั้นได้รับบริการจากซีของรัฐอย่างง่ายดายเลยแม้กระทั่งวัดท่านก็สร้างวัดพอเพียงที่รับสั่งให้สร้างวัดพระราม9ไปดูนั่นตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงจัดเพราะว่าเราก็วางแผนใช้เงิน100 กว่าล้าน100 กว่าล้านนี่ทั้งวัดเนี่ยนะคือโบสถ์ศาลาการประเรียนกุฏิภูมิทัศน์รั้วเลือหลบเนี่ยรอบๆเนี่ย100 กว่าล้านเนี่ยถวายขึ้นไปตัดศูนย์ไปตวงเหลือ13 ล้านพระทำวัดก็วัดเล็กๆขนาดนั้นก็มีพระแค่นี้แค่นี้ก็สร้างโบสถ์แค่นี้ต้องมีอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาทำวัดเช้าวัดเย็น50 คนเนี่ยอยู่ไหมอยู่เทศกาลก็มา200-300ก็กางเต็นท์นอนเพราะงานมันแค่วันเดียว2 วันดูทุกอย่างเนี่ยที่พระองค์ท่านทรงทำนั้นจะเห็นได้ว่าตั้งอยู่บนฐานของความพอดีนะด้วยเหตุด้วยผล
1: หากใครยังสงสัยว่าจริงหรือที่เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกระดับทุกอาชีพทุกวงการการปฏิบัติพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดค่ะแบบอย่างที่ทรงปฏิบัติให้เห็นอีกประการหนึ่งคือการทรงงานด้วยความพอดีมีเหตุมีผลใช้ความรอบรู้รอบคอบ
2: ผมยกตัวอย่างว่าท่านเจอปัญหาน้ำเน่าอย่างเงี้ยพวกสมัยใหม่ก็คิดไปถึงโรงพยาบาลน้ำเสียแต่พระองค์ท่านว่ามีธรรมชาติอะไรเอื้อให้ดำเนินการไหมมันมีพืชต้นไม้มันมีอะไรที่จะกรองได้ไหมสายลมแสงแดดอะไรต่ออะไรบนฐานของปัญญาจริงๆเลยถ้าไม่มีฐานของปัญญาไม่มีความรู้เนี่ยคิดไม่ได้ก็ไม่รู้ผักตบชวาเนี่ยมันซึมซับโลหะหนักมาได้ไหมมันถ่ายทอดออกซิเจนครับเพราะฉะนั้นต้องบนฐานของวิชาการที่พระองค์ท่านรับสั่งไว้ในคำจำกัดความของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันฐานความรู้ของพระองค์นั้นจะเห็นว่า าทรงใช้อย่างชาญฉลาดไม่สละไม่ละทิ้งสิ่งที่เรียกว่าต่างประเทศหรือสากลหรืออะไรไม่ใช่แต่คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเราเองและภูมิปัญญาของไทยก็มีไม่ใช่ไม่มีวิถีชีวิตไทยซึ่งประชาชนคนไทยสังคมไทยเดี๋ยวนี้ลืมไปแล้วต้องเกิดที่เมืองนอกนะเพราะอิทธิพลต่างประเทศนั้นน่าจะครอบครองพระองค์แต่เปล่าเลยพระองค์กับสร้างภูมิปัญญาขึ้นมาผสมผสานระหว่างตะวันตกตะวันออกนี่ก็ความพอดีของตะวันตกตะวันออกน่าจะได้ว่าสังคมไทยเรานั้นบูชาพระองค์เหมือนพระเราจะกราบไหว้พระพุทธรูปแต่พระธรรมไม่ค่อยศึกษากันชั้นใดชั้นนั้นนะครับหลักการแนวความคิดปรัชญาที่องค์พระราชทานให้อันนั้นแหละคือธรรมะของพระองค์แหละถ้าเราจะได้ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองชุมชนระดับจังหวัดระดับประเทศทำให้ประเทศนี้ยั่งยืนยาวนานตลอดไป
1: เช่นเดียวกับคุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคุณปานเทพได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมากกว่า 3,000 โครงการทั้งด้านสาธารณสุขการศึกษาการพัฒนาอาชีพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสารการพัฒนาชลประทานการบรรเทาอุทกภัยการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนโครงการที่ใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติเช่นโครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาโครงการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพเป็นต้น
3: การทรงงานของพระองค์ท่านสะท้อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆเพื่อจะให้ได้ข้อมูลชัดเจนหลังจากนั้นแล้วจะได้พระทานแนวพระราชดำริต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับภูมิสังคมก็คือสอดคล้องกับภูมิประเทศด้วยกับวิถีชีวิตของเขาด้วยและสอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของเขาและหลังจากนั้นก็จะพระทานแนวพระราชดำริเนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาโครงการต่างๆช่วยเหลือกับประชาชนเนี่ยปรึกษาหารือกันที่มีตรงไหนที่จะต้องมีการทำเพิ่มเติมนะครับหรือแตกต่างไปจากแนวพระราชดำริก็กลับคงทูลนะครับเพื่อส่งพิจารณาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับประชาชนว่าทางโครงการเนี่ยจะมาทำอะไรประชาชนเนี่ยจะได้อะไรแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะต้องมีส่วนให้ความร่วมมืออย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ตอนแรกนะครับเพื่อจะลดเรื่องการขัดแย้งพระองค์ท่านมุ่งให้คนไทยทุกหมู่เหล่าเนี่ยมีความรักความสามัคคีนะครับและความเอื้ออาทรต่อกันร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วยความอดทนซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเพียรต่างๆนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยเราทุกคนนะครับที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเพราะว่าถ้าทำได้นอกจากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองครอบครัวและเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินแล้วนะครับยังเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้อย่างดีที่สุดครับผม
1: ใช่เพียงแต่ผู้มีโอกาสทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทที่จะสามารถซึมซับแนวทางดำเนินชีวิตแบบพอเพียงแนวทางทำงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติให้เห็นแต่คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทราก็สามารถเข้าใจและเข้าถึงความหมายในพระราชดำรัสที่ทรงบอกแก่คนไทยให้รู้จักเก็บออมใช้ชีวิตอย่างมีสติ
4: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยพระองค์ท่านพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องพุ่มชูตัวเองอะไรทั้งเนี้ยที่หลวงพยายามที่จะบอกให้ทุกคนเรียนรู้เพราะผมนำแนวคิดผมมาเรียนรู้ตัวเองทำอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองทำตามความสามารถตัวเองอ่ะแล้วดำรงชีวิตโดยไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นให้มากนักนะทำได้แค่นี้กินแค่นี้ใช้จ่ายแค่นี้ชีวิตที่มันพอดีสมดุลจัดการชีวิตได้มันพอแล้วฮะได้มาเท่าไหร่มันก็เหลือผมก็คุยกับพวกคนรวยทั้งหลายเนี่ยวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เขาผ่านมาคุณสุทธิเกียรติจีราธิวัฒน์เนี่ยนะฮะคุณณรงค์โชควัฒนาเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะมีตังคุณทำไงก็ได้จ่ายให้มันน้อยกว่ารายรับอ่ะได้มา10บาทก็ให้จ่าย9บาทได้มา100บาทก็ให้จ่าย90บาทได้มา 1,000 ให้จ่าย900ลองไปคุยดูกับเศรษฐีในเมืองไทยดิเขาทำเรื่องเหล่านี้มาทั้งหมดแหละแล้วผมก็มีโอกาสได้คุยที่ได้คุยนานที่สุดคือคุยกับคุณณรงค์โชควัฒนานะเจ้าของสหพัฒน์เนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้ฮะที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วก็เอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
1: ณตำแหน่งที่ทรงอยู่สูงเหนือคนทั้งปวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือแสงที่ส่องถึงทั่วทั้งแผ่นดินทรงให้ความสว่างทางความคิดทรงเป็นเสมือนแสงส่องนำทางช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้กระจ่างชัดทั้งยังทรงปฏิบัติพระองค์ให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเราล่ะคะจะไม่ร่วมเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์กันหรือคะ
0: ท่านจะต้องสุจริตต่อบ้านเมืองสุจริตต่อประชาชนและสุจริตต่อหน้าที่นอกจากความรู้และความสุจริตประจำตัวแล้ว ท่านควรมีหรือตั้งจุดมุ่งหมายให้แน่วแน่ในการงานที่จะกระทำนั้นแล้วใช้ความคิดไตร่ตรองว่าจะทำอย่างไรบ้างและการใช้ความคิดดังว่านี้จำเป็นต้องใช้สติควบคุมมิฉะนั้นก็จะเป็นความคิดที่ฟุ้งซ่านซึ่งประเทศชาติไม่พึงปรารถนาพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย7กรกฎาคม2498เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

วาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันห่วงมันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกทุกมันทุกอะไรมันทุกใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะอัยการญี่ปุ่นนัดฟังคำสั่งคดีหญิงไทยวัย28ปีถูกจับที่สนามบินฟุกุโอกะฐานนำเข้าไอซ์ซุกในซองกาแฟพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็คดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City

0: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: จับตาพรุ่งนี้31กรกฎาคมอัยการญี่ปุ่นนัดฟังคำสั่งคดีหญิงไทยวัย28ปีหลังถูกจับที่สนามบินฟุกุโอกะฐานนำเข้าไอซ์ซุกในซองกาแฟด้านตำรวจเร่งขยายผลไรเดอร์ส่งพัสดุคดีซุกไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกอาจเป็นคดีเชื่อมโยงกันคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
2: นางสาวอริพัฒน์เงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีหญิงไทยวัย28ปีถูกจับที่สนามบินฟูกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังพบไอซ์ซุกซ่อนในซองกาแฟซึ่งถูกนำมากับกล่องพัสดุน้ำหนักรวมประมาณ12กิโลกรัมโดยไอซ์มีน้ำหนักประมาณ900กรัมเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเตรียมนัดหญิงไทยฟังคำสั่งคดีในวันพรุ่งนี้คือ31กรกฎาคมขณะที่ปปส.ได้ประสานข้อมูลทางคดีกับทางญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องขณะที่พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงคดีนี้โดยขณะนี้ตำรวจได้เร่งแกะรอยกล้องวงจรปิดไรเดอร์ชายทราบข้อมูลทะเบียนรถเส้นทางเดินรถก่อนและหลังส่งพัสดุอาจเชื่อมโยงกระบวนการคนเวียดนามคดีซุกไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกพื้นที่สน.บางยี่ขันโดยพฤติกรรมการซุกซ่อนยาเสพติดมีลักษณะคล้ายกันพนักงานสอบสวนเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับไรเดอร์รายดังกล่าวแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลหาแหล่งที่มาและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อ นำมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
1: ตำรวจแม่สายจังหวัดเชียงรายยึดยาบ้า 400,000 เม็ดถูกนำมาวางทิ้งริมแนวถนนชายแดนขออภัยค่ะถนนแนวชายแดนคาดขบวนการค้ายาเสพติดนำมาซุกซ่อนไว้เพื่อรอให้ลูกค้ามารับคุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
3: การตรวจยึดยาเสพติดในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่สายจังหวัดเชียงรายรับแจ้งจากพลเมืองดีว่าได้พบกระเป๋าต้องสงสัยวางไว้ริมถนนสายบายพาสบ้านสันผักฮีหมู่ที่3ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อมาจากแนวชายแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2จึงรุดไปตรวจสอบพบกระเป๋าเป้สีดำ2ใบวางอยู่ในพงหญ้าหลังป้ายโฆษณาข้างถนนเมื่อเปิดกระเป๋าออกมาพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายในจำนวน40ห่อรวมประมาณ 400,000 เม็ดจึงทำการตรวจยึดไว้เพื่อขยายผลติดตามจับกุมผู้ที่นำกระเป๋าบรรจุยาบ้ามาวางไว้เบื้องต้นสันนิษฐานว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดแนวชายแดนน่าจะนำมาวางซุกซ่อนไว้เพื่อรอให้ลูกค้าที่สั่งซื้อมารับเพื่อลักลอบลำเลียงเข้าสู่ตัวจังหวัดชั้นในต่อไปเพราะในช่วงวันหยุดยาวมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่แนวชายแดนอำเภอแม่สายขบวนการค้ายาเสพติดจึงหวังใช้โอกาสนี้ลำเลียงยาบ้าออกจากแนวชายแดนชัชวาลวังทิยองรายงาน
1: นางสาวสิริวรรณศรีหาราชผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตเปิดเผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในช่วงวันหยุดยาวว่าจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างโรงแรมร้อยละ30ของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตพบว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 60.79% คาดจะมีรายได้จากตลาดนักท่องเที่ยวไทยประมาณ 329.73 ล้านบาทโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 5,453.76 บาทต่อคนต่อวันสะท้อนให้เห็นว่าภูเก็ตยังคงได้รับความสนใจจากตลาดนักท่องเที่ยวภายในประเทศแม้จะเป็นช่วงวันหยุดสั้นเพียง3วันนอกจากการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแล้วในช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจังหวัดภูเก็ตยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพักผ่อนด้วย
4: เริ่มต้นทำสิ่งดีๆช่วงเข้าพรรษานี้ด้วยการงดเว้นจากบาปความชั่วและอบายมุขทั้งปวงตามหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้ทุกคนยึดมั่นทำความดีด้วยการรักษาศีลเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตลอดช่วงเข้าพรรษานี
1: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.นะคะท่ามนรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้อง

0: จะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
9: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
9: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตคุโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
2: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได
1: ้รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะภูเก็ตเดินหน้าเอาผิดธุรกิจโรงแรมผิดกฎหมายยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนตทุก

0: ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตพบว่ามีอาคารห้องชุดที่มีทั้งกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลธรรมดาและกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลมีการนำห้องชุดให้เช่าเป็นรายวันซึ่งเข้าลักษณะการประกอบธุรกิจโรงแรมตามพ.ร.บ.โรงแรมการกระทำดังกล่าวนั้นไม่ว่าจะดำเนินการโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไม่สามารถนำห้องชุดออกให้เช่าเป็นรายวันในลักษณะประกอบธุรกิจโรงแรมได้หากไม่ได้รับอนุญาตส่วนในพื้นที่ตำบลกมลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการอาคารแบ่งออกเป็น2โซนโซนที่1อยู่บนเขาเป็นอาคารห้องชุดมีการปล่อยเช่าเป็นรายเดือนส่วนอาคารอีกจุดนึงเป็นห้องชุดที่มีการนำออกเช่าเป็นรายวัน17ห้องในลักษณะของโรงแรมมีหลักฐานชัดเจนเจ้าหน้าที่ได้บันทึกถ้อยคำผู้เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานสรุปส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของกิจการในฐานความผิดประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.โรงแรมกิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ทัพเรือภาคที่2จัดเรือต่อ268ช่วยชีวิตหญิงตั้งครรภ์ภาวะครรภ์เป็นพิษจากเกาะเต่าส่งรักษาอย่างเร่งด่วนจนปลอดภัยคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
2: กองทัพเรือเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลอย่างต่อเนื่องล่าสุดทัพเรือภาคที่2จัดเรือตรวจการต่อ268ลำเลียงหญิงตั้งครรภ์อายุ32ปีจากเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนหลังแพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นว่าอยู่ในภาวะครรภ์เป็นพิษซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายต่อทั้งมารดาและทารกในครรภ์หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อวันที่30กรกฎาคมทัพเรือภาคที่2ได้จัดเรือตรวจการต่อ268ออกปฏิบัติภารกิจสนับสนุนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนโดยเรือออกจากสถานีเรือสมุยในช่วงหลังเที่ยงคืนก่อนนำส่งถึงสถานีเรือสมุยเพื่อส่งต่อให้ทีมแพทย์โรงพยาบาลเกาะสมุยรักษาอย่างปลอดภัยโฆษกกองทัพเรือย้ำว่ากองทัพเรือพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมและการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกาะและชายฝั่งที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ยากได้รับการช่วยเหลือและรักษาอย่างทันท่วงทีณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
1: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนการเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-3 วันนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยขออภัยค่ะแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569
3: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นนะคะธัมมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาท แต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรี

0: ด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
3: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
3: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: นใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

กำลังฟัง FM 94.5

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพ บกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

เกิดมาทำไมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านค่ะตั้งคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมเพราะแต่ละคนเกิดมาแล้วถ้าไม่ตายซิตั้งแต่เด็กก็จะเป็นทารกโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นคนแก่ชราท้ายที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีก็ในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วต่างก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้เราจะเกิดมาทำไมมีหลายคนที่เห็นการเกิดแก่เจ็บตายและเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดอีกแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นส่วนอีกหลายๆท่านก็คิดเอาเองว่าการเกิดน่าเบื่อชาติหน้าจะไม่มาเกิดอีกแล้วความคิดดังที่กล่าวมาล้วนเกิดจากความไม่รู้จริงทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอเสนอความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโลกและชีวิตมาณที่นี้ค่ะ 1. คนเราตายแล้วไม่สูญตราบใดที่ยังปราบกิเลสในตัวไม่หมดจะต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่จบสิ้น 2. กรรมดีกรรมชั่วที่ทำแล้วมีผลต่อผู้กระทำแน่นอนขึ้นอยู่ว่าจะส่งผลช้าหรือว่าเร็วจะส่งผลในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติต่อๆไป 3. นรกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกคือที่ลงโทษผู้ที่ทำชั่วทำบาปไว้มากสวรรค์คือที่สวยสุขของผู้ที่ทำความดีทำบุญไว้มากเมื่อรู้ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดเราควรที่จะเลือกทำแต่ความดีเพื่อให้ผลที่ออกมาล้วนเป็นความดีหรือเป็นบุญเมื่อละโลกไปแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ครั้นถึงราวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้มีร่างกายสมประกอบสติปัญญาดีสามารถพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้การทำความดีเพิ่มพูนเป็นบุญบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปกระทั่งสามารถปราบกิเลสในตัวได้หมดตายแล้วก็เข้าพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่20ไทยมั่นคงยั่งยืนสันติสุขภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ดร.อัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: ความพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผกผันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกอันนี้จะเห็นชัดเจนถึงหลักว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสมดุลสมดุลในที่นี้เนี่ยไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วย
2: ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
4: ถ้าเราไปดูประเทศบางประเทศที่ก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยใครก็รู้ว่าเขามีสันติสุขเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนก็อยากไปเที่ยวคนก็อยากเอาเงินมาฝากองค์กรระหว่างประเทศก็อยากจะไปตั้งอยู
1: ่ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: มองอย่างผิวเผินประเทศไทยดูเหมือนประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศนะคะเรามีถนนตัดใหม่มากขึ้นมีอาคารที่ทันสมัยรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นแต่การพัฒนาประเทศจะมองเฉพาะภาพรวมไม่ได้ต้องมองลึกถึงรายละเอียดด้วยค่ะเช่นถ้าพูดถึงรายได้เฉลี่ยของประชากรก็ควรต้องพูดถึงตัวเลขการกระจายรายได้ควบคู่กันไปด้วยเพราะภายใต้ตัวเลขรายได้เฉลี่ยที่สูงขึ้นอาจซ่อนภาพรวยกระจุกจนกระจายนำมาซึ่งปัญหาสังคมอีกมากมายค่ะดร.อัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมสะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยวันนี้เพื่อมองหาแนวทางพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะ
3: ปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเนี่ยยังมีความเหลื่อมล้ำระหว่างรายได้ของประชากรส่วนใหญ่ความพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากทั้งในแง่ของการส่งออกและการนำเข้าถ้าหากยังไปอยู่ลักษณะนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผกผันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้อันนี้จะเห็นชัดเจนว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นสร้างความสมดุลไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วยบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยที่ดั้งเดิมซึ่งมีจุดแข็งหลายๆข้อแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตเนี่ยคงจะต้องดูในมิติของความสมดุลมากขึ้นทั้งในการพึ่งพาทรัพยากรหรือความรู้จากต่างประเทศกับเศรษฐกิจในส่วนที่พึ่งพาความรู้ฐานทรัพยากรขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยและสามารถสร้างเกราะป้องกันให้กับผู้ด้อยโอกาสชุมชนในชนบทต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
2: เมื่อเราถามหาและต้องการความสมดุลในการพัฒนาประเทศปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะเน้นผลให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพิงคนอื่นซึ่งในที่สุดก็จะทำให้เรายืนได้ด้วยขาของเราเองต่อคำถามที่ว่าแล้วเราจะลดการพึ่งพิงคนอื่นได้อย่างไรดร.อัมพลกิตติอัมพลชี้ให้เราหันกลับมามองสิ่งดีๆที่ประเทศไทยมีอยู่ค่ะ
3: วันนี้เนี่ยในเรื่องการส่งออกเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆในระบบการเงินเราก็พึ่งพาจากทุนภายนอกอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆที่ผกผันแล้วลองมาดูในเรื่องสินค้าโอท็อปซึ่งเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการระดมทุนจากภายในหมู่บ้านแล้วสร้างสินค้าตรงนั้นแล้วทำให้เกิดความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมส่งออกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างประเทศเช่นส่งออกรถยนต์เพราะนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปผลกระทบของรายได้ตรงนี้ก็จะมีเบาะที่รองรับในการเปลี่ยนแปลงอันนั้นนั่นคือปรัชญาของความสมดุลแม้กระทั่งในเรื่องของภาคของการผลิตเพื่อการส่งออกด้วยมีหลายๆตัวที่มองไปแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้กับประชาชน
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
7: เปลี่ยนยางที่บีควิก
8: 0%
7: ั้งร้านนาน10เดือน
8: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
9: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกพร้อมครม.ข้าราชการร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์10รูปหน้าตึกสันติไมตรีทำเรียบรัฐบาลพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์40รูปจากวัดปวรนิเวศวิหารเพื่อร่วมถวายความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงอาลัยฮารุนโซโล่บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวสายลุยชาวไทย

0: ตำรวจจอร์เจียยังไม่พบคดีมีความเชื่อมโยงกันขณะโฆษกตำรวจชี้มาตรา115ยังไม่ใช่ข้อสรุปว่าสาเหตุการเสียชีวิตของฮารุนเป็นการฆ่าตัวตายเป็นแค่กรอบกฎหมายที่ใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นคปพ.แจ้งฮารุนโซโล่ทำประกันภัยเดินทาง1ฉบับวงเงิน5ล้านบาทย้ำต้องมีใบมรณบัตรใบความเห็นแพทย์ประกอบการยื่นเคลมหากเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมบริษัทประกันพร้อมจ่ายแต่ถ้าเสียชีวิตจากโรคประจำตัวไม่ได้เงินประกันผอ.สำนักทดสอบการศึกษามสว.เตรียมเข้าพบกองปราบ31กรกฎาคมนี้หลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นส่วนอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเลื่อนเป็นสัปดาห์หน้าตำรวจแจ้ง7ข้อหาหนักส่วน3ผู้ต้องหาที่อยู่ในเรือนจำจ่อถูกแจ้งข้อหาเพิ่มจับตาพรุ่งนี้31กรกฎาคมอัยการญี่ปุ่นนัดฟังคำสั่งคดีหญิงไทยวัย28ปีหลังถูกจับที่สนามบินฟุกุโอกะฐานนำเข้าไอซ์ซุกในซองกาแฟด้านตำรวจเร่งขยายผลไรเดอร์ส่งพัสดุคดีซุกไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกอาจเป็นคดีเชื่อมโยงกันกระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะทำงานร่วมสทสปสชเร่งตรวจสอบกรณีข้อมูลในหมอพร้อมไม่ตรงกับข้อเท็จจริงค่าสรุปผลได้ภายใน2สัปดาห์พร้อมขอบคุณทุกข้อสังเกตจากประชาชนย้ำยกระดับการคืนข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้สู่ประชาชนนายกเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบินมาเลเซียหวังกระชับความร่วมมือสร้างสันติสุขชายแดนใต้ไม่ตอบปมเลื่อนคุย BRN เหตุเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอให้ผู้รับผิดชอบตอบแทนศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากช่วง30กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้ใน15จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโต้ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดรวม28รายเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายใต้ซากห้างอีออนหลังเกิดระเบิดรุนแรงขณะที่ประชาชนหลายหมื่นครัวเรือนยังไร้ไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด
1: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น. นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
1: Beautiful Music
2: สนับสนุนโดย
3: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

That's what friends are for. เสียงของ Dionne Warwick, Stevie Wonder, Sir Elton John และ Gladys Knight มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพระหัสบดีซึ่งเป็นวันตรงกับวันเข้าพรรษาซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นวันอาสาฬหบูชาวันนี้วันเข้าพรรษาผู้คนก็ไปทำบุญกันเยอะเลยทีเดียวแวะไปตามวัดแถวๆบ้านก็ยังเห็นมีผู้คนไปทำบุญกันตลอดทั้งวันเลยนะครับคุณผู้ฟังขอให้มีความสุขกันทุกๆท่านนะครับ That's what friends are for คือบทเพลงที่เฉลิมฉลองพลังของมิตรภาพที่แท้จริงผ่านเนื้อหาที่อบอุ่นและซาบซึ้งใจถ่ายทอดความรู้สึกขอบคุณและความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างเพื่อนเพลงขึ้นต้นด้วยประโยคนี้ And I never thought I'd feel this way และฉันก็ไม่เคยคิดว่าจะรู้สึกแบบนี้นะสะท้อนถึงความประหลาดใจและความสุขที่ได้ค้นพบความรักและความผูกพันภายในมิตรภาพในคำร้องนี้ยังได้แสดงถึงความดีใจที่ได้มีโอกาสบอกกับเพื่อนว่าThat I do believe I love you. แต่ฉันเชื่อว่าฉันรักเธอตอกย้ำว่าเพื่อนแท้ไม่ควรมองข้ามความสัมพันธ์นี้แต่ควรเปิดเผยแล้วก็ทนุถนอมมันในช่วงคำร้องที่ร้องว่า And if I should ever go away, well, then close your eyes and try to feel the way we do today. แต่ถ้าฉันต้องจากไปก็หลับตาแล้วพยายามสัมผัสความรู้สึกแบบที่เรามีในวันนี้สื่อถึงความทรงจำและความรู้สึกที่เราแชร์กันและเป็นสิ่งที่ควรจะถูกจดจำแม้ว่าเราจะต้องห่างกันไปในช่วงฮุกของเพลงนะครับ Keep smiling, keep shining ยิ้มเข้าไว้ส่องแสงเข้าไว้ Keep shining นี่ตามบริบทของเพลงนี้นะครับคือคนเราเนี่ยไม่มีรอยยิ้มมันจะมีออร่าเมื่อเรามีความสุขมันจะมีออร่าที่สดใสสว่างนั่นแหละครับคือความหมายของคำว่า keep shining ตรงนี้เพราะถ้าเรายิ้มแบบเศร้านะแสงของเรามันก็จะหม่นๆนะครับออร่าของเรามันก็จะไม่สดใสเลยประโยคนึงที่ทำให้เพื่อนนี้แบบเรียกว่าซึ้งใจกันเลยทีเดียว I'll be on your side forevermore ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปไม่ว่าจะเป็นยามสุขหรือยามทุกข์นี่คือคำมั่นสัญญาแห่งความภักดีและการสนับสนุนที่ไม่มีวันที่สิ้นสุดนอกจากนั้นนะครับเพลง That's What Friends Are For ก็มีความหมายทางสังคมที่ลึกซึ้งมากทีเดียวนะครับเพราะว่ารายได้จากการจำหน่ายเพลงนี้นั้นมอบให้กับองค์กรวิจัยโรคเอดส์หรือ AMFAR ในยุคที่โรคเอดส์เนี่ยถูกเข้าใจผิดแล้วก็ใครที่ติดโรคเอดส์ก็จะถูกตีตราทางสังคมนอกจากเป็นเพลงแห่งการกุศลแล้วนะครับเพลงนี้ก็ยังได้ถูกนำไปใช้ในชีวิตจริงๆของผู้คนในช่วงเวลาต่างๆอย่างเช่นใช้ในงานแต่งงานใช้ในงานรับปริญญาหรืองานวันเกิดงานเลี้ยงรุ่นงานคืนสู่เหย้าอะไรต่างๆเหล่านี้ตลอดทั้งเพลงเนี่ยมีรูปประโยคที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับผมขอยกขึ้นมาเพียงประโยคเดียวก็แล้วกันอย่างโครงสร้างของรูปนี้Never thought บวก would บวกกริยาช่องที่1ใช้เพื่อแสดงความประหลาดใจอย่างในคำแรกของคำร้องเนี่ยนะครับ And I never thought I'd feel this way คือประหลาดใจที่มีความรู้สึกแบบนี้แล้วเราจะปรับใช้กับประโยคอื่นๆก็ได้นะครับอย่าง I never thought I would get this job ฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะได้งานนี้เป็นต้นผู้ประพันธ์เพลง That's What Friends Are For ก็คือเบิร์ตบาร์คราคเป็นทั้งนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ระดับตำนานแห่งศตวรรษที่20เพลงดังๆที่ท่านแต่งเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นมรดกตกทอดไปกับมวลมนุษยชาติมีเยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่น Raindrops Keep Falling On My Head และเพลง Walk On By Walk On Byหรือเพลงนี้ที่ก็โด่งดังด้วย Dionne Warwick I say a little prayer for you ที่เพลง I say a little prayer เพลงที่ดังมากๆโดย The Carpenters Close to you
เบิร์ตบาคาราคท่านร่วมแต่งเพลงนี้กับภรรยาของท่านก็คือแคโรล เบเยอร์เซเกอร์ซึ่งอายุน้อยกว่าเบิร์ตบาคาราคถึง16ปีนะครับเธอแต่งเพลงนี้โดยอ้างอิงถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพของเธอที่แนบแน่นกับอลิซาเบธเทเลอร์ That's what friends are for แต่งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525ใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง Night Shiftและรอดสจวตก็เป็นผู้บันทึกเสียงเพลงนี้ไว้เป็นครั้งแรกแต่ว่าไม่ได้ถูกปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลก็เลยไม่โด่งดังเท่าที่ควร That's What Friends Are For ถูกนำมาบันทึกเสียงใหม่ในปีพ.ศ. 2528และนี่คือเรื่องราวของ That's What Friends Are For ผู้ประพันธ์และผู้ขับร้องดิออน วอร์วิกซึ่งปัจจุบันนี้ท่านอายุ85ปีเพิ่งจะเห็นการร้องเพลงสดๆของท่านเมื่อวันที่7กรกฎาคมนี้นะครับที่ Royal Albert Hall ด้วยวัย85ปีก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ Amazing มากๆตอนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน suchatradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา Beautiful Music ขอพาคุณย้อนเวลากลับไปอ่านพระราชาทะเลขาจดหมายส่วนพระองค์ของสมเด็จพระปิยมหาราชในหลวงรัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถลงวันที่23เมษายนรศ .116 หรือพศ .2439 ระหว่างประทับอยู่ที่กรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกาในปัจจุบันเวลาเช้าวันนี้มหามุทลิยะมาคอยรับเวลาเช้าโมงหนึ่งไปตามทางที่ผ่านทางรถไฟไปสวน Government เรียกปอดิมิยะเป็นสวนโบทานิคัลการ์เด้นที่โตแลงามกว่าสิงคโปร์มากมีน้ำล้อม3ด้านถ้าจะเทียบกับที่บุยเตนซอกชั้นเชิงละไม้กันจะเล็กกว่าสักครึ่งหนึ่งแต่การตกแต่งไว้วางสู้บุยเตนซอกไม่ได้การรักษานั้นเต็มทีรกเรียวมากเห็นจะเป็นเพราะคนน้อยที่ยาวาเขาใช้400ทำงานไม่หยุดนี่มี28คนเท่านั้นผู้ดูการก็เปลี่ยนใหม่เขาว่าดินไม่ดีเลยน้ำก็ต้องไปตักถึงแม่น้ำมีปาล์มเป็นพื้นต้นไม้ดีๆมากแต่จัดยังไม่สู้เรียบฉันเดินเลือกต้นไม้ตามแบบได้ว่าซื้อหลายอย่างแต่ไม่ยอมขายก็มีเพราะเขามีน้อยต้นกุหลาบไม่สู้กระไรในสวนนี้มีเหลืองบ้างแต่เท่าที่เรามีขี่รถไปรอบสวนก็นานอยู่จับว่าด้วยชมไม้กันเสียทีก็ดีเรื่องไผ่ที่นี่ไผ่ลำหนึ่งเหลืองเป็นพื้นเมืองมีไผ่ป่าแลอื่นๆเช่นไม้เป้าเหมือนบ้านเราแต่มีไผ่ใหญ่อย่างหนึ่งฝรั่งเรียกว่าไผ่ยักษ์ลำเล็กกว่าไผ่ไซโยกแต่กอโตสาหัสสัก4เท่ากอไผ่ขนาดใหญ่ของเราปาล์มอย่างหนึ่งคล้ายต้นใหญ่ที่เรียกว่าเหล็กเห็นที่ยาวามีเป็นหลายต้นแต่ปาล์มพื้นเมืองนั้นคือตาลิปัดปาล์มต้นไม้ผลที่แปลกอย่างยิ่งนั้นมะละกอโตกว่าแตงโมขนาดใหญ่เขากินกันที่โฮเทลว่าหวานดีนักแต่ฉันเคล้าไปเห็นเป็นแตงโมไม่นึกจะกินนอกจากทรงบรรยายถึงต้นไม้ต่างๆแล้วนะครับก็เริ่มที่จะพูดถึงผลไม้แล้วล่ะจะมีผลไม้อะไรบ้างเดี๋ยวไปตามติดกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับอีก3เพลงที่จะชวนคุณไปฟังกันเพลงก่อนที่เราจะไปอ่านจดหมายของพี่ดำรงตันธนาโชติในช่วงที่2แล้วก็การแนะนำให้ฟังเพลงจากรายการวิทยุที่พี่เขาเคยฟังด้วยนะครับเลือกเอาเพลงที่มีความสดใสเลยเลือก
เอาเพลงที่เกี่ยวกับพระอาทิตย์มาฝากคุณ3เพลง2เพลงแรกเนี่ยเป็นผลงานของ The Beatles สาเหตุที่เลือกเอาเพลงที่เกี่ยวกับความสดใสและพระอาทิตย์ก็เพราะว่าตอนนี้สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐก็กลับมาใหม่อีกแล้วนะครับยูเครนก็ท่าทีจะเปิดสงครามกับอิหร่านแล้วก็ยังรบติดพันต่อเนื่องกับรัสเซียซึ่งตอนนี้ก็กลับมาขึ้นๆมาถล่มใส่กันอีกแล้วความวุ่นวายและผลกระทบมันก็จะมาถึงเรานี่แหละก็เลยอยากจะเห็นแสงสว่างทางปลายอุโมงค์อยากจะเห็นแสงสว่างของสันติภาพบ้างนะครับเลยเลือกใช้พระอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ Here Comes the Sun ของ The Beatles บันทึกเสียงเอาไว้ในปี2512เป็นโฟกร็อกระดับตำนานที่แต่งโดยจอร์จแฮร์ริสันสื่อถึงความหวังและการสิ้นสุดช่วงเวลาที่มืดมนเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่กำลังสาดส่องเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพลงที่สองของ The Beatles แต่งเอาไว้ในปีพ.ศ. 2509 Good Day Sunshine เป็นเพลงป๊อปจังหวะสนุกสดใสสนุกสนานที่สะท้อนความสุขในวันที่อากาศดีแล้วก็มีแสงแดดอบอุ่นเพลงที่สามเป็นงานของ The Fifth Dimensionโดยนำเพลงจากละครบรอดเวย์เรื่อง Hair, Aquarius และ Let the Sunshine In มาเมดเล่ผสมผสานกันในสไตล์โซลที่ทรงพลังเพื่อเรียกร้องความสว่างสดใสและความสงบสุขบรอดเวย์มิวสิควลชื่อดังเรื่อง Hair เนี่ยนะครับก็เป็นละครที่ผู้แสดงไม่ใส่เสื้อผ้าเลยแต่เพลงประกอบนั้นก็เพราะมากเรื่องราวก็น่าสนใจแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคนที่ไปดูเนี่ยจำเรื่องราวอะไรได้มากแค่ไหนเพราะว่าอาจจะมัวแต่ดูผู้แสดงที่ไม่ใส่เสื้อผ้าประสบการณ์ตัวเองก็เคยได้ชมละครเรื่องนี้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จำไม่ได้แล้วว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดนั้นมันมีอะไรกันบ้างสับสนไปหมดจัดไปทั้ง3เพลงครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาอ่านจดหมายของพี่ดำรงอันธนาโชติกันครับ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music
2: Musicคุณผู้ฟังที่รักครับ Beautiful Music ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันและในวันพฤหัสบดีแบบนี้จากการที่เรารณรงค์ให้คุณผู้ฟังนะครับเขียนจดหมายมาแชร์ข้อมูลเล่าเรื่องราวต่างๆประสบการณ์มาเป็นกำลังใจกันแล้วก็แชร์ความทรงจำดีๆให้กับคนทั้งรุ่นเดียวกันรุ่นหลังรุ่นต่อไปได้รับรู้รับทราบมันเหมือนกับเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้วแต่ถ้าเราไม่เล่ากันต่อๆนะครับมันก็จะเลือนลางหายไปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี้ผมก็เก็บบ้านนิดนึงค้นไปลื้อมาไปเจอจดหมายของตัวเองเหมือนกันคือเวลาไปเที่ยวตามประเทศต่างๆที่ต่างๆเนี่ยผมจะหาโอกาสเขียนโปสการ์ดหรือว่าเขียนจดหมายจากประเทศนั้นๆหาตัวเองส่งกลับมาบ้านหาตัวเองเล่าให้ฟังนะว่าโอ้วันนี้เจออะไรมาอะไรแบบเนี้ยเพราะถ้าเราไม่เขียนบันทึกอะไรไว้เลยนะครับเราก็จะลืมไปหมดแหละแต่จดหมายที่ผมเจอจดหมายของตัวเองนะยังไม่ได้เปิดดูก็เลยยังจำไม่ได้ว่าส่งมาจากประเทศไหนคุณผู้ฟังเคยทำอะไรแบบนี้ไหมล่ะครับเขียนจดหมายหาตัวเองวันนี้จะมาอ่านจดหมายของพี่ดำรงตันธนาโชตนะครับที่เล่าให้เราฟังว่าได้ฟังรายการวิทยุทาง FM รดอ 96.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับในยุคปีพ.ศ. 2520สัปดาห์ที่แล้วก็ชวนฟังเพลงมาร์ชกันไปนะครับซึ่งบอกว่าในสมัยนั้นมีคุณจำนงรังสิกุลเป็นผู้ดำเนินรายการทางอสมทเนี่ยก็จะเรียกท่านว่าอาจารย์จำนงรังสิกุลนะครับเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์ด้วยสอนลูกศิษย์ลูกหาในเรื่องของสื่อมวลชนเนี่ยแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมอาจารย์จำนงรังสิกุลนั้นท่านเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุที่พี่ดำรงเล่าให้ฟังแล้วก็รายการก็ต้องหยุดไปในช่วงปี2525เพราะว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ชวนกันฟังเพลงงานของซูซ่าซึ่งท่านเป็นกีตาร์กวีชาวอเมริกันแต่งเพลงมาร์ชอะไรต่างๆให้กับนาวิกโยธินให้กับกองทัพบกกองทัพเรือแล้วก็รวมทั้งหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ด้วยซึ่งก็ได้เปิดให้ฟังแล้วก็แถมเอาเพลงมาร์ชอะไรต่างๆของทางฝั่งจีนเข้าไปเพราะว่าตอนนี้นักวิเคราะห์วิจารณ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เก่งๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจีนกำลังก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจโลกแล้วก็กำลังมีอิทธิพลไม่น้อยไปกว่าอเมริกาจะเหนือกว่าเมื่อไหร่นั้นก็ต้องคอยดูกันต่อไปครับก็เลยเอาเพลงมาร์ชของเขาทั้งหลายนั้นมาให้ฟังในส่วนต่อกันเนี่ยนะครับคือจะอ่านจดหมายไปเรื่อยๆจนจบเลยทีเดียวเนี่ยแล้วก็ไม่เปิดเพลงให้ฟังด้วยมันก็จะเสียอรรถรสนะครับเพลงที่พี่ดำรงได้จำได้นะครับแล้วก็เล่าให้เราฟังว่ามันไพเราะแล้วก็สมควรที่จะนำกลับมาฟังกันอีกก็คืออย่างเพลง Overture จากอุปกรณ์เรื่อง Die Fledermausของท่านโยฮันสตราวจูเนียร์บอกว่าที่ตัวละครของเรื่องนี้แต่งตัวเป็นค้างคาวที่ต้องเป็นค้างคาวก็เพราะ Die Fledermaus แปลว่าค้างคาวนะครับเป็นภาษาเยอรมันงานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นเอกระดับตำนานของโยฮันสตราวจูเนียร์ราชาแห่งเพลงวอลส์และนับเป็นอุปกรณ์แนวร่าเริงที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกเลยทีเดียวเรื่องย่อของ Die Fledermaus นี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าแม่ค้างคาวเป็นบทละครตลกขบขันที่เต็มไปด้วยเรื่องเข้าใจผิดการจีบการเกี้ยวพาราสีการแก้แค้นโดยแก่นของเรื่องนั้นอยู่ที่ความตลกปกฮาของค้างคาวเรื่องมันก็เกิดขึ้นที่ท่าน Count Eisenstein เล่นตลกกับเพื่อนสนิทก็คือด็อกเตอร์ฟาร์กโดยแต่งตัวให้ฟาร์กเนี่ยเป็นค้างคาวแล้วก็ปล่อยให้เดินกลับบ้านตอนกลางวันทำให้ฟาร์กเนี่ยกลายเป็นตัวตลกของสังคมฟาร์กก็จึงวางแผนแก้แค้นอย่างแยบยลเราจะแก้แค้นกันยังไงนะครับก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสถึงขนาดต้องฆ่าแกงแต่ก็เป็นเรื่องแก้แค้นที่ตลกขบขันจะเป็นยังไงไม่เล่าดีกว่าไว้คุณไปดูกันเอง แต่เพลงที่นำมาใช้กันมากๆเลยก็คือ Overture และเชื่อแน่ๆเลยครับว่าเมื่อคุณได้ฟังปั๊บจะต้องจำได้แน่ๆผมเลือกเอาฉบับเต็มนะครับซึ่งก็มีความยาวประมาณ10กว่านาทีแต่ว่านาทีที่8นี่แหละจะเป็นช่วงที่เราจำกันได้เราได้ยินทำนองนี้แหละจำไม่ได้ว่าดินมาจากไหนช่วงนี้แหละได้ยินบ่อยมากเพลงจากอุปกรณ์อีกเพลงนึงนะครับที่พี่ดำรงตันธนาโชติได้เล่าถึงก็คือเพลงจากอุปกรณ์ชื่อวิลเลียมเทลของโรซินีอุปกรณ์เรื่องวิลเลียมเทลหรือชื่อในภาษาฝรั่งเศสก็คือกุลิเอลโมเตโลเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของเจียกิโนโรซินีนักประพันธ์ชาวอิตาลีงานนี้เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แตกต่างจากงานก่อนๆของเขาอย่างสิ้นเชิงนะครับบทประพันธ์นี้สร้างจากบทละครชื่อดังของฟรีดริชชิลเลอร์เล่าถึงตำนานวีรบุรุษของชาวสวิสซึ่งวิลเลียมเทลคือนามสกุลของวิลเลียมเนี่ยสะกด TELL เป็นนักแม่นธนูและผู้รักชาติชาวสวิสที่คอยต่อต้านการปกครองของออสเตรียขณะที่กำลังมีการเฉลิมฉลองการแต่งงาน3คู่ในหมู่บ้านนะครับเมลทัลผู้อาวุโสในหมู่บ้านก็ถูกจับไปเป็นตัวประกันเนื่องจากว่าชาวบ้านไม่ยอมบอกว่าใครพาลาวโฮลผู้ฆ่าทหารออสเตรียหลบหนีข้ามทะเลสาบไปโอเปร่าเรื่องนี้จึงสะท้อนจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยชาติและเพลงประกอบอุปกรณ์เรื่องนี้ก็ถูกนำไปใช้ในสื่อต่างๆนะครับในการ์ตูนของดิสนีย์อย่างพวกโลนิทูนอะไรต่างๆมากมายรวมทั้งภาพยนตร์เรื่องนู้นเรื่องนี้ด้วยแน่นอนเลยเดี๋ยวคุณฟังปั๊บก็จะต้องจำได้แน่ๆว่าเคยได้ยินเพลงนี้มาจากไหนก็ขอบพระคุณคุณพี่ดำรงตันธนาโชติมากๆนะครับจะมีเพลงอะไรกันอีกบ้างนะครับที่พี่ดำรงจำได้ที่เคยฟังจากรายการเมื่อปีพ.ศ. 2520เดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อในสัปดาห์ต่อไปแล้วก็ชวนกันไปฟังเพลงเหล่านั้นด้วยนะครับไปฟังทั้ง2เพลงก่อนนะครับเพลงแรกนี้จาก The Opera เรื่อง William Tell เป็น Overture ผลงานของ Rossini บรรเลงโดย Pittsburgh Youth Symphony Orchestra เพลงที่2จากเรื่อง Die Fledermaus งานของ Johann Strauss Jr. เป็นบันทึกการแสดงสดที่โคโลนฟิลฮาร์โมนิกฮอลล์เมื่อวันที่18มกราคม2568ก็คือปีที่แล้วนี้โดยวง WDR Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดยแมนเฟรดโอเนกฟังทั้ง2เพลงครับ

0: รินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: วันนี้เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนค่ะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือการทำบุญครบ50วันค่ะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพระพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปัญญาสัมมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา50วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ50วันค่ะเพื่อเป็นการรำลึกถึงและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลและตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลค่ะและนอกจากนี้นะคะอีกหลายหน่วยงานค่ะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะดังเช่นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและตักบาตรพระสงฆ์10รูปค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: นำท่านผู้ฟังครับกลับมาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาครับซึ่งเมื่อสักครู่คุณทิติมาอินกลัมได้พูดถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ค้างไว้อยู่ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวว่าได้ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและวัดต่างๆจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนิทรรศการและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติเพื่อถวายพระกุศลอย่างศาสนสถานของแต่ละศาสนาด้วยค่ะ
0: นอกจากกิจกรรมนะครับจากหลายภาคส่วนในช่วงเช้านะครับดังเช่นที่นำเสนอไปจากกระทรวงวัฒนธรรมครับในช่วงเวลาบ่ายครับสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาครับโดยในวันนี้เวลา 13:00 นพระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่าง

0: ำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ค่ะการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นนะคะหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเคลื่อนหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวันนี้หมายกำหนดการครับรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติกุลประทับยืนหน้าพระเก้าอี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัชมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับยืนหน้าพระเก้าอี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณียืนหน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระเทพวัชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประวัตินิเวศวิหารที่จะถวาย

0: ถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงฆ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระเทพวัชิราภินันท์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์จากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายสดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโครงการกำลังใจก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคม2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและเป็นโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโครงการกำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐ โดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการนั้นอาจจะดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยนั้นเปิดใจยอมรับแล้วก็ให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการกำลังใจคือให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจกับผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการกำลังใจได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้พ้นโทษเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ขาดโอกาสในหลากหลายมิติพร้อมทั้งยังปลูกฝังแนวคิดแห่งการให้อภัยและการเปิดโอกาสเพื่อสร้างสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและสงบสุขค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายๆโครงการในพระดำรินะคะอีกโครงการหนึ่งที่ให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่รอยต่อของป่า5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อก็ประกอบไปด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ได้กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวพระดำริของพระองค์ทรงเน้นย้ำการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองมากกว่าการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพียงอย่างเดียวซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับจากการทรงงาน ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และทารกเมื่อปี2549ที่ทัณฑสถานหลายแห่งและที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีหรือยูนิเฟมได้กราบทูลเชิญและได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระอิสริยยศในขณะนั้นทรงตอบรับเป็นทูตสันทวไมตรีหรือ Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

ู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศลครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงเป็นพนักงานอัยการรับผิดชอบคดีความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยพระภารกิจแรกที่ทรงปฏิบัติในฐานะองค์ทูตสันทวไมตรีคือการรณรงค์ภายใต้แคมเปญ Say No to Violence Against Women ในประเทศไทยใช้เวลาเพียง2เดือนเศษก็สามารถรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้กว่า3ล้าน1แสนรายชื่อครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลครับ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์ครับ
1: วิปัตติปฏิภาหายะสภะสัมปติสิทธิยาสภะทุกขะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสภะสัมปติสิทธิยาสภะพยะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสภะสัมปติสิทธิยาสภโรคะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลัง

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์นะครับสำหรับรายนามของพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์นั้น

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปนั้นครับเป็นการสวดพระพุทธมนต์ครับต่อด้วยถวายอดิเรกและขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายพระพรลาเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้ประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวัชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วัชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์10รูปออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นะคะนอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตรชัน7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200กว่าปีนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งค่ะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่ง คือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยมาจนถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวัชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาเพื่อเตรียมขึ้นนั่งอย่างธรรมาสครับ
3: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้ทรงรับพระราชทานถวายเกียรติยศสูงสุดพระศพประดิษฐานภายใต้พระสัปปัตตปดลสเวตฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภค

0: มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิ

0: ตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: พรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวลังอัยาจทาสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกะราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไป

ขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

Anena samacariyaya sangyamena damena cha yang katawa sukhito hoti na cha paccha nanu tappati ti บัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาผู้สิ้นพระชนเสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการ

ระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางด้านรัฐศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาดไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวาคและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเคปบทที่มาในขุททกนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมจริยายะสั่งยเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเรือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่ว

0: เป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดังไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะ4ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้ 1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตนจัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จะรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จักเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตร ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างไม่เอ็ดเอียงพระจริยวัตรที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหฤทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระทัยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จักเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวนของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะถาปิกุมภการสะกะตามัตติกะภาจนาสัพเวเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้น เมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทียิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลละวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาระลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาในวันนี้นั้นจงสำเร็จเป็นบุญญราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวักจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วนั้นนะครับเป็นการถวายพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับจากพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นกำลังนิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ครับลงจากธรรมาสครับเพื่อจะลงมานั่งยังอาสงครับ

สำหรับนะครับในพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับได้จบลงนะครับสนองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ลงจากธรรมาสน์ครับ

ำดับต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระพมุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถา

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่จบไปนั้นนะครับพระสงฆ์สี่รูปได้สวดธรรมคาถาครับซึ่งสำหรับพระสงฆ์ทั้งสี่รูปครับมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับโดยรายนามของพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับประกอบด้วยพระมหาจตุพลพระยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธพระครูสังฆการวิจิตรครับจากวัดบวรนิเวศวิหารครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศพระสงฆ์ที่ได้สวดธรรมคาถาครับซึ่งถ้าท่านได้รับฟังการสวดธรรมคาถาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับทำนองครับในการสวดครับเนื่องจากว่าพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนั้นมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับเป็นศูนย์กลางคณะธรรมยุทธหรือว่าธรรมยุทธติกนิกายในประเทศไทยครับทำให้ทำนองในการสวดนั้นอาจจะไม่คุ้นหูสำหรับบางท่านเพราะว่าเป็นทำนองการสวดครับด้วยเป็นทำนองการสวดของมคตครับเป็นการออกเสียงภาษาบาลีตามวรรคตอนและจังหวะที่เน้นความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาครับกรณีครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศครับกรณีเจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระภูษาโยงหรือภูษาโยงหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าผ้าโยงนะคะคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศโกศอธิหีบศพหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้วายชนหรือผู้ถึงแก่กรรมค่ะสำหรับคลี่เพื่อทอดไปยังพระสงฆ์สำหรับประกอบพิธีสดับปกรณ์หรือบังสุกุลอันเป็นการใช้แทนสายศีลในงานศพตามธรรมเนียมไทยค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถา5รูปประทับพระราชอาสน์ครับ

0: สงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้สดับประกอบครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการสดับประกอบหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมและพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
2: วาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโท

อติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหะ

0: พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับสำหรับพระสงฆ์เมื่อสักครู่นี้ครับทั้ง5รูปนั้นพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา4รูปและพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนา1รูปครับโดยสำหรับพระเทพวัชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาครับได้ใช้ผัดรองในวันนี้เป็นผัดรองที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2527ลักษณะครับเป็นผัดหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระราชบดีกลางผัดปักด้วยดิ้นทองเป็นลายพระหัตถ์ลงพระนามพัชรกิติยาภาครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการ

0: ระองค์ทรงกราบรับและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับ
1: ฟังคะการสวดพระอภิธรรมนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนนั้นมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะการบำเพ็ญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาพุทธเสียชีวิตลงผู้เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะได้ให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นหลักปฏิบัติถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงพิธีสวดพระอภิธรรมจะนิมนต์พระสวดจำนวน4รูปสวดจำนวน3คืน5คืน7คืนหรือตามกำลังศรัทธาของเจ้าภาพนั้นตามประเพณีนิยมสวด4จบโดยใช้พระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นบทสวดมาแต่เดิมในระยะหลังๆการสวดพระอภิธรรมก็ได้พัฒนาออกไปมากมีการนำเอาบทสวดอื่นๆมาใช้สวดเช่นสวดพระอภิธรรมมัทธสังคหะสวดพระมาลัยสวดสหัสนัยสวดแปลเป็นต้นการสวดพระอภิธรรมนี้มีทั้งงานหลวงแล้วก็งานราษฎรทั่วไปแต่งานหลวงนั้นไม่ได้สวดแค่4จบเช่นงานราษฎรทั่วไปจะนิมนต์พระสงฆ์2ชุดและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนและทำนองการสวดก็เป็นพิเศษแตกต่างกันออกไปพิธีสวดพระอภิธรรมที่จัดว่าเป็นงานหลวงอีกประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงรับศพของบุคคลต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์3คืน5คืน7คืนหรือสุดแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งพิธีดังกล่าวนี้มีการสวด4จบเหมือนพิธีของราษฎรทั่วไปแต่ทำนองสวดเหมือนการสวดในงานหลวงค่ะ
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธี

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริบรรพวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ท่านผู้ฟังคะในงานพระศพพระบรมศพนอกจากการสวดพระอภิธรรมแล้วยังมีการประคมย่ำยามซึ่งจัดเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งโดยคำว่าประคมจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างในการสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นส่วนคำว่าย่ำหมายถึงการตีกลองหรือคล้องทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับการเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำของส่วนคำว่ายามหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งมี3ชั่วโมงรวม1วันมี8ยามการประคมย่ำยามประกอบด้วยการประคมของหน่วยงานได้แก่1หน่วยงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและ2วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรแต่โบราณจะประคมทั้งหมด8ครั้งได้แก่เวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกา21นาฬิกาและ24นาฬิการวมเวลาโดยคือ3ชั่วโมงจะประคม1ครั้งวงดนตรีประคมย่ำยามของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังซึ่งประกอบไปด้วยสังแตรงอนแตรฝรั่งปีฉนัยกลองชนะและเปิงมางส่วนวงประคมย่ำยามของสำนักสังคีตกรมศิลปากรใช้วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีปี่ชวา1เหล่าระนาดเอก1รางระนาดทุ้ม1รางระนาดเอกเหล็ก1รางระนาดทุ้มเหล็ก1รางคล้องวงใหญ่1วงคล้องวงเล็ก1วงกลองทัด2ใบและฉิ่ง1คู่วงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงดนตรีปี่พาทย์ของไทยที่ใช้ประโคมในงานอวมงคลเท่านั้นโดยได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชิ้นในวงปี่พาทย์เช่นใช้ปี่ชวาแทนปี่ในไม่ใช้ตะโพนแต่ใช้กลองทัดตีพร้อมกัน2ใบในเพลงเรื่องนางหงส่วนเพลงอื่นๆก็จะใช้กลองมลายูในการตีประกอบหน้าทับเพลงที่ใช้ประคมย่ำยามของวงปี่พาทย์นางหงส์คือเพลงนางหงส์เป็นเพลงเรื่องชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเพลงสาวสอดแหวนเพลงกระบอกทองเพลงคู่แมลงวันทองและเพลงแมลงวันทองและจบด้วยทำนองตอนท้ายของเพลงวาสำหรับการเรียกชื่อเพลงของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจะเรียกชื่อเพลงตามที่ปรากฏในโน้ตเพลงมาจากการจดบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลระหว่างปีพุทธศักราช2479ถึง2483ของกรมศิลปากรการประคมย่ำยามในแต่ละครั้งจะมีวิธีการประโคมดังนี้คือ 1.สังแตรงอนแตรฝรั่งประโคมเพลงสำหรับบทปีฉนัยกลองชนะประโคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งประโคมเพลงสำหรับบทปีฉนัยกลองชนะประโคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งก็จะประโคมเพลงสำหรับบทปีพาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่บรรเลงเพลงเรื่องนางหงส์ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการประโคมรวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ25นาทีค่ะ

ู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุขรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาสักครู่นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยภัทรรัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒน์ธรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณอรัญญาชมชื่นคุณพฤฒแก้วพิบูลย์และดิฉันทิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังข่าวภาค20 นาฬิกาจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ
2: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงสำหรับฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวันนี้เวลา 17:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังถา

าซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้นชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วทรงวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาเมื่อประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วส่งที่พระเศียรโอกาสนี้พระราชทานน้ำพระมหาสังเพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญสังนครทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสังนครแล้วพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วเมื่อพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยโดยเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกอ่อนเนฟรายสีเขียวดั่งมรกตเป็นพระพุทธรูปสกุลศิลปะก่อนเชียงแสนถึงศิลปะเชียงแสนโดยพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมีกำหนดการดังนี้เครื่องทรงฤดูร้อนทรงเปลี่ยนวันแรม1ค่ำเดือน4เครื่องทรงฤดูฝนทรงเปลี่ยนวันแรม1ค่ำเดือน8หรือปีอธิกมาสจะเลื่อนเป็นวันแรม1ค่ำเดือน8หลังซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปีและเครื่องทรงฤดูหนาวทรงเปลี่ยนวันแรม1ค่ำเดือน12ซึ่งเครื่องทรงแรกเริ่มจัดสร้างขึ้นด้วยพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทั้ง3ฤดูมีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมบูรณะให้สวยงามดังเช่นอดีตกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร3ฤดูชุดใหม่แทนเครื่องทรงชุดเดิมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีในวันที่9มิถุนายน2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 18:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระ

0: ที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพาทมหาวัชระราชธิดาขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพาทมหาวัชระราชธิดาทรงกราบเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งเป็นการสาธยายพระธรรมคำสอนและบทสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพาทมหาวัชระราชธิดาจบแล้วพระสงฆ์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมโอกาสนี้พระเทพวชิราภินันท์หม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ชยวัฒโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตตปกถาหรือธรรมะว่าด้วยการทำสิ่งใดแล้วไม่เดือดร้อนใจในภายหลังซึ่งสะท้อนผ่านพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างชัดเจนทั้งการทรงงานด้านกฎหมายการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการปฏิบัติพระกรณียกิจทุกบทบาทอย่างเต็มพระกำลังด้วยความไม่ประมาทด้วยพระเกียรติคุณอันงดงามได้เป็นคติเตือนใจให้ประชาชนเร่งทำความดีและสร้างคุณประโยชน์ในปัจจุบันเพื่อชีวิตจะได้ไม่ต้องนึกเสียใจในภายหลังเมื่อถวายพระธรรมเทศนาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สี่รูปแล้วจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดธรรมคาถาซึ่งเป็นหลักธรรมชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเป็นการสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบระลึกถึงความจริงของชีวิตแสดงถึงความหมายแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรเมื่อจบแล้วทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นวัดพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดจำนวน4รูปและวัดราชสิทธารามจำนวน4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพาทมหาวัชระราชธิดาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชนม์ทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาได้ตามความเหมาะสม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี2569
1: วันนี้เวลา 8:07 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตคณะวณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษาปี2569สำหรับต้นไม้ที่ทรงปลูกในปีนี้เป็นต้นจำปีสิรินธรจำนวน5ต้นซึ่งจะเจริญเติบโตอยู่ภายในสวน Sustainable Park ยั่งยืนดำรงคงอยู่คู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนเป็นสวนลำดับที่8ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งแรกเมื่อปี2561ที่สวนวรุณาวันปี2562สวนอโรคยาอุทยาน77ปีมกปี2563สวน100ปีหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจปี2565สวนสมรมคนกรุงแอดทุ่งบางเขนปี2566สวน60ปีมกปี2567สวนศาลาหกเหลี่ยมมกและปี2568สวนรวมพันไม้เกียรติประวัติไทยมกโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรเป็นเห็ดชนิดใหม่ของโลกพบครั้งแรกในสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรัชกาลที่9จังหวัดจันทบุรีมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนได้รับพระราชทานชื่อสามัญภาษาไทยว่าเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรและใช้คำว่าสิรินธรนีเอเป็นชื่อเฉพาะในชื่อวิทยาศาสตร์คาราเทราสิรินธรนีเอเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาวิจัยและการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องการค้นพบครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนไทยในฐานะแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกจำนวนมากรอการศึกษาและเป็นองค์ความรู้สำคัญที่ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืนนิทรรศการวิชาการของคณะวณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกล้าไม้คุณภาพดีเพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาคณะวณศาสตร์ได้พัฒนาระบบการผลิตกล้าไม้ทั้งไม้ตัวเรียวและไม้พื้นถิ่นวงยางตั้งแต่การคัดเลือกแม่ไม้ที่มีคุณภาพเพาะเลี้ยงในถุงเพาะชำขนาดเหมาะสมและพัฒนากล้าไม้ให้มีลำต้นตรงแข็งแรงเรียนยอดสมดุลระบบรากสมบูรณ์ก่อนนำไปปลูกในพื้นที่จริงช่วยเพิ่มอัตราการรอดและการเจริญเติบโตลดการปลูกซ่อมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจควบคู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตคณะวณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกันปลูกต้นนนทรีต้นตะแบกและต้นอินทนิลน้ำชนิดละ100ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์สำหรับนิสิตบุคลากรและประชาชนโดยรอบเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
0: พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: วันนี้เวลา 12:53 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กของคณะปอเต็กตึงถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าที่ใช้ประกอบการส่งดวงพระวิญญาณสู่สุคติและแดนสุขาวดีโดยเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตม้าถวายพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงอธิษฐานแล้วประทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหลังสวดพระพุทธมนต์จบบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศพระบรมศพจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มจากนั้นเสด็จไปถวายพระกรยาหารที่หน้าพระโกศพระบรมศพบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนำเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกไปยังศาลาทิมคตตะวันออกโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์แล้วพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกโอกาสนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่ห้องสงฆ์เจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่เข้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาระหว่างนี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีสังวัตยานสุขาวดีวยูหสูตรในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย15รูปยืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรซึ่งเป็นพระสูตรไฟมหายานกล่าวถึงพุทธเกษตรชื่อสุขาวดีโลกธาตุเป็นที่สถิตของพระอมิตตาภพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นดินแดนที่บริสุทธิ์สงบสุขและงดงามเต็มไปด้วยรัตนะ และต่อมาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปเดินนำเสด็จดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีลอยกระทงพร้อมกับปล่อยนกและปลาเจริญเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายณท่าราชวรดิษฐ์เขตพระราชฐานพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาทรงคมบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เจ้าพนักงานเชิญเทวทูตมาเข้าถวายพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานเชิญไปเผาเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตนกและปลาจบแล้วพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลทรงลอยกระทงทรงปล่อยนกและปลาพร้อมด้วยพระปยุรญาตเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกายนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลและพระปยุรญาตกลับไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือพิธีกงเต๊กหลวงคือการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ล่วงลับเป็นการผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยจีนเชื้อสายจีนที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศกุศลแด่ญาติหรือบุคคลสำคัญที่ล่วงลับให้ได้รับความสงบสุขติและพ้นจากทุกข์ในภพภูมิทั้งปวงอันเป็นการแสดงถึงความผูกพันและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณโดยมีคณะสงฆ์จีนนิกายหรืออนัมนิกายเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม
0: พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ณพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 18:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถจากนั้นทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์จากนั้นถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพแด่พระพรหมวชิรรังสีจิรพลอธิจิตโตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานสำคัญในพระอารามโดยวัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเป็นพระอารามหลวงสำคัญที่เป็นศูนย์กลางของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายและเป็นที่ประทับจำพรรษาของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์เมื่อครั้งทรงผนวดรวมถึงเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในอดีตอีกด้วยเวลา 18:30 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินราชพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะจากนั้นถวายพุ่มเทียนแด่เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามแล้วเสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานในพระอาราม และในวันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาแล้วถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะต่อมาทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปณปูชนียสถานสำคัญถวายพุ่มเทียนบูชาพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่7และทรงเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามต่อมาทรงถวายพุ่มเทียนแด่เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานอาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา7 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์50 รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโดยมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์เทศกาลเข้าพรรษาเป็นวันที่บัญญัติไว้ตามพระวินัยสงฆ์โดยกำหนดให้พระสงฆ์อยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา3 เดือนในช่วงฤดูฝนโดยไม่ค้างแรมที่อื่นๆหรือเรียกว่าจำพรรษาเริ่มนับตั้งแต่วันแรม1 ค่ำเดือน 8ของทุกปีและสิ้นสุดลงในวันขึ้น15 ค่ำเดือน 11หรือวันออกพรรษาทั้งนี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรงด้วยในอดีตการจาริกเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฤดูฝนเป็นไปด้วยความยากลำบากประกอบกับป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝนปัจจุบันการจำพรรษาตลอด3 เดือนนั้นเป็นช่วงเวลาและโอกาสที่พระสงฆ์จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่มีพรรษาสูงกว่าได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วยพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา7 นาฬิกานายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพรวม8 รูปจากนั้นเวลา11 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดราชสิทธารามรวม8 รูปแล้วเวลา14 นาฬิกานายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดราชสิทธารามรวม8 รูปสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

94.5 เมกะเฮิร์ตซ์คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส

0: วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็น
1: ฮอนด้า City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ตำรวจยืนยันพร้อมร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของหลุนโซโล่พร้อมแนะประชาชนสื่อตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลคุณอิคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
3: พลตรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีการพบร่างนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือหลุนโซโล่นักท่องเที่ยวชาวไทยเสียชีวิตภายในห้องพักของโรงแรมในประเทศจอร์เจียทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานว่าขณะนี้ทางการจอร์เจียอยู่ระหว่างการตรวจสถานที่เกิดเหตุการชันสูตรพลิกศพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้สามารถสรุปข้อเท็จจริงและสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างถูกต้องโดยยังไม่ตัดประเด็นหรือสมมติฐานใดออกจากการพิจารณาจนกว่าจะมีพยานหลักฐานและผลการตรวจพิสูจน์ที่ครบถ้วนการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามหลักสากลของกระบวนการยุติธรรมซึ่งให้ความสำคัญกับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือจากประชาชนและสื่อมวลชนในการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสร้างความสับสนต่อสาธารณชนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและยึดถือข้อเท็จจริงเป็นสำคัญอิทธิพลบุญประเสริฐ
2: กรุงเทพมหานครเปิดพื้นที่ริมคลองโอ่งอ่างเขตพระนครจัดประกวดวาดภาพฝาผนังสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ชวนประชาชนร่วมชมงานศิลปะและให้กำลังใจผู้เข้าประกวดที่ร่วมถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตริมน้ำและเอกลักษณ์ของกรุงเทพคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพฝาผนังภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณพื้นที่ริมคลององอ่างเขตพระนครโดยวันนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศการประกวดวาดภาพฝาผนังบริเวณคลององอ่างมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเข้าชมและให้กำลังใจผู้เข้าประกวดต่อเนื่องการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนริมคลองความผูกพันระหว่างคนไทยกับสายน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงการเสนออัตลักษณ์อันโดดเด่นของกรุงเทพมหานครผ่านผลงานศิลปะบนผืนผนังเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และยังเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณคลององอ่างกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นโดยบรรยากาศภายในงานผู้เข้าประกวดได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานลงบนผนังริมคลองโดยใช้เทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งสะท้อนมุมมองวิถีชีวิตริมน้ำในยุครัตนโกสินทร์ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและพลิกฟื้นพื้นที่คลองรอบกรุงรัตนโกสินทร์ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งทางนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมผลงานศิลปะฝาผนังและส่งกำลังใจให้แก่ผู้เข้าประกวดได้ณบริเวณริมคลองอ่างเขตพระนครวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทย

0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
3: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
5: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
6: Beautiful Music
5: 17:00 น. ถึง 18:00 น. ทุกวันที่นี่

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
2: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทน

0: ยาเสพติดเพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
3: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: ี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
8: แม่อารมณ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะ
5: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการ

0: หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่3พอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันคือพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวรับมือไหวโดยไม่เครียดมากแล้วก็มีทิศทางของตัวเองเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: มีคนมากมายนะคะฝันอยากทำธุรกิจของตนเองซึ่งไม่ว่าใครก็ฝันได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อลงมือทำแล้วเราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้มีการดำเนินกิจกรรมในชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปใช้ความรอบรู้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงและไม่เบียดเบียนใครเพื่อให้ชีวิตมีทั้งความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสุขที่แท้จริงค่ะการเรียนรู้วิธีคิดวิธีปฏิบัติของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพเช่นทุ่งแสงตะวันคนเก่งหัวใจแกร่งให้ข้อคิดที่ดีกับเรานะคะคุณนิรมนเมธีสุวกุลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจที่ไม่เพียงแค่มีความฝันแต่ต้องวางพื้นฐานหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่จะทำค่ะ
2: มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสื่อสารมวลชนตั้งแต่เรียนมัธยมปลายอะฮะแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่คิดว่าจะทำยังไงนะเราถึงจะเตรียมตัวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคนทำงานด้านสื่อมวลชนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวได้ก็เริ่มต้นทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็มาเรียนรู้การทำข่าวโทรทัศน์ทำรายการโทรทัศน์แรกๆก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทนะคะพอทำไปเข้าก็วิชาแก่กล้าเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะทำตามความฝันจริงๆล้วนๆเลยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีบริษัทของตัวเองขึ้นมาตั้งบริษัทขึ้นเพื่อที่จะไปเจรจาธุรกิจการตลาดการขายเจรจาสถานีเงี้ยฮะตอนเริ่มทำธุรกิจก็ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องการจัดตั้งองค์กรหรือการลงทุนเราเรียนที่จะเป็นลูกจ้างในองค์กรต่างๆที่เขาทำงานอยู่แล้วก็เลยต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมปรึกษาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนๆที่เขาทำธุรกิจไปก่อนหน้าเราแล้วมีการวางโครงสร้างการจัดการทางด้านงานบัญชีภาษีเขาเสียกันยังไงอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยนะคะช่วงปี2ปีแรกของการทำธุรกิจเนี่ยเรียนรู้ทดลองผิดลองถูกหลายอย่าง
3: ความยากลำบากในการทำธุรกิจเป็นธรรมชาติของงานที่ต้องเผชิญนะคะแต่หากรู้เท่าทันเราจะรับมือและแก้ปัญหาต่างๆได้ค่ะบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นประกอบด้วยเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง3คนคือคุณนิรมนเมธีสุวกุลคุณยุภาเพชริศและคุณสุริยนต์จองลีพันธ์ซึ่งก็มักมีคำเตือนในวงการธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเพื่อนไม่ควรทำธุรกิจร่วมกันแต่สำหรับบริษัทแห่งนี้มีแนวคิดบางอย่างทำให้เพื่อนทั้ง3กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญซึ่งกันและกัน
2: ก็
3: บริหารงานร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะ
2: ยังไงได้บ้างเนาะทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ค่อยรอบด้านแล้วเราก็มีข้อจำกัดว่าไม่ได้เก่งทุกด้านเนี้ยฮะคุณสุริยนต์จองลีพันธ์กับคุณยุภาเพชริศเนี่ยก็ทำงานมาด้วยกันก็พอรู้ใจกันระดับหนึ่งรู้แนวทางกันระดับหนึ่งก็เลยเฮ้ยเราทำงานด้วยกันไหมเพราะว่าดูแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันจุดด้อยจุดแข็งที่แตกต่างกันเฮ้ยถ้าเรามารวมกันแล้วก็จัดการมาให้ดีเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีเงี้ยฮะคุณยุภาก็ช่วยดูแลเรื่องงานการตลาดประสานงานต่างๆทางธุรกิจบัญชีคุณนิรมนเองก็ประสานงานกับทางลูกค้าแล้วก็ดูเรื่องสคริปต์เรื่องงานผลิตคุณสุริยนต์ก็ไปในทางครีเอทีฟต่างๆแล้วก็คอยดูแลเรื่องการคิดแต่การอะไรเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับต่างคนต่างก็หนุนช่วยกันอุดช่องว่างบางส่วนช่วยส่งเสริมบางด้านกัน
3: เพราะมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะทุกคนจึงช่วยกันเติมเต็มธุรกิจของบริษัทซึ่งในการทำธุรกิจแน่นอนว่าย่อมต้องการกำไรแต่ทว่ากำไรของบริษัทแห่งนี้ไม่ได้เน้นทำกำไรสูงสุดแต่เป็นการทำกำไรอย่างพอประมาณการคิดเช่นนี้ส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจอย่างไร
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณเพื่อจะนำมาเป็นค่าแรงให้กับลูกจ้างพนักงานให้มาเป็นเงินเดือนของเราแต่ว่าไม่ได้หวังที่จะมาร่ำรวย ก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้มันก็เลยกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนภาพพจน์ขององค์กรก็ชัดเจนเวลาไปติดต่อธุรกิจก็ง่ายเพราะว่าคนจะรู้จักว่าเราทำอะไรอยู่องค์กรที่สนับสนุนเราตั้งแต่แรกอย่างเช่นบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมบางครั้งเราก็ได้ทำงานร่วมกับเครือซีเมนต์ไทยซึ่งเขาก็ทำงานเยอะมากเลยที่เป็นงานช่วยเหลือสังคมซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีองค์กรบริษัทห้างร้านที่คิดดีต่อสังคมเพียงแต่เราต้องหาให้เจอแล้วทำอย่างไรถึงจะมีความเข้าใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถสร้างงานดีๆร่วมกันในขณะเดียวกันพนักงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่ใฝ่ฝันอยากจะพันทำงานร่วมกับเราก็เป็นบุคคลที่เราพึงประสงค์มีคนดีๆที่อยากมาทำงานกับเราฮะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
3: การที่ใครสักคนจะมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะอยู่อย่างพอเพียงและทำความดีเพื่อสังคมนั่นหมายถึงได้ผ่านการตกผลึกทางความคิดมาแล้วอย่างดีจึงเกิดคำถามนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้บริษัทแห่งนี้เลือกที่จะทำธุรกิจในแนวทางแห่งความพอเพียง
2: คิดว่าแนวคิดเรื่องการอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ระหว่างการทำงานนะคะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราเห็นคนจนเราเห็นประเทศชาติที่จมลึกและดิ่งลงเป็นระยะเพราะปัญหาเรื่องการเสียดุลการค้ามากเพราะการอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเสียมากบางครั้งฟองสบู่แตกคือมันเห็นประจักษ์แก่ตาเราทำข่าวเศรษฐกิจเราทำข่าวการเมืองเราทำข่าวการพัฒนาประเทศเราเห็นอย่างนั้นนะคะแล้วด้วยความที่มาทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการพึ่งพาธรรมชาติที่ยั่งยืนและพอดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนช่วงครบรอบ10ปีเราก็คุยกันในพนักงานบริษัทด้วยว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นบริษัทเล็กๆต่อไปหรือเราจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรืออยากจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ไหมเด็กๆไม่เอาค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกพอใจละกับบริษัทประมาณขนาดนี้ได้สื่อสารกันทั่วถึงคุยกับเจ้านายได้ทุกครั้งที่อยากจะคุยวิถีชีวิตกับการงานไปด้วยกันได้เนี่ยฮะสรุปรวมความแล้วทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานก็คิดร่วมกันว่าเราอยู่แบบพอดีแบบนี้ค่ะดีแล้ว
3: ด้วยวิธีการทำธุรกิจอย่างพอประมาณใช้ความรู้ความรอบคอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจร่วมกันโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจึงเกิดพลังที่เข้มแข็งจากภายในองค์กรเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะธุรกิจจึงดำเนินไปอย่างไม่ขาดตอนมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: รายการที่ป่าใหญ่ทำมีเยอะฮะแต่โดยทิศทางโดยรวมเนี่ยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นก็จะทำรายการสารคดีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาประเทศเกี่ยวข้องกับสตรีเด็กสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะงานเชิงสังคมแล้วก็เราก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยสำหรับรายการที่เราเคยทำรายการแรกเลยก็คือรายการทุ่งแสงตะวันเป็นรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะฮะแล้วก็มีเด็กเป็นคนเล่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเขาวิถีชีวิตการพึ่งพาธรรมชาติงานวัฒนธรรมพิธีกรรมความเชื่อเพราะเรามีความรู้สึกว่าทุกวันนี้สังคมไทยน่ะรับรู้เรื่องราวต่างๆจากกระแสหลักผ่านทางสื่อผ่านทางสิ่งที่เรามองเห็นแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เรามองไม่เห็นมองไม่ถึงซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆมีคุณค่าและมีความหมายเนี่ยมันถูกละเลยหลงลืมไปแล้วพอมันมีปัญหาความขัดแย้งความคิดที่แปลกแยกแตกต่างเนี่ยเราก็จะปฏิเสธซึ่งความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมเราสังคมเนี่ยควรจะหลากหลายต่างคนต่างวิถีชีวิตต่างแนวคิดแต่ว่าสิ่งที่น่าจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือน่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นการที่คนบางคนคิดไม่เหมือนเราในเรื่องวิธีการแต่งกายความเชื่อการกินอาหารบางอย่างเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงขั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็บทบาทของสื่อมวลชนก็ควรจะเป็นบทบาทที่สร้างความเข้าใจในสังคมมีรายการชื่อริมระเบียงเป็นรายการวัยรุ่นแบบดีๆเชิงบวกที่เขารวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆแล้วเราก็ไปตามจากทั่วประเทศแล้วก็พบว่าโอ้ยที่เราบอกว่าวัยรุ่นไร้สาระน่ะไม่จริงค่ะยังมีเด็กๆวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเด็กในชนบทหรือเด็กในเมืองที่เขาใฝ่ดีนะคะ
3: และนี่คืออีกหนึ่งแง่มุมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ประยุกต์ใช้ได้กับการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดีมีเหตุผลไม่ทำสิ่งใดเกินตัวและใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคงค่ะ
4: พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541
1: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือไม่รู้ในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันห่วงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกทุกมันทุกอะไรมันทุกใจ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุ

0: เอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
5: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่นี่นี่อานงลือรู้ไหมนายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาไล่นะก็พงคอไปสักทีเนาะแต่เพิ่งมึงบังคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยว่าเดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วแม่แปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ใช่รู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ยังไม่แน่ใจข่าวจริงหรือเต่าลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหลาซี่เหงียแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตาสืบเองละนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้คุดกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: ไอ้ยาผู้ใหญ่รู้หมดเลียว
3: เออรู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้คุดนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไปสองรอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่อือแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเถอะยัง
0: แม่แม่อากุลับก
1: ็ข้างหน้านะถ้าแท้ผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะก็ชวนไอ้แม่มาด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แม่ยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะพวกก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
2: นั่นนั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแ
3: ปะปัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้หน้าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมูลี
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: หรือจำนำไม่ไรแล้วเหมหน้าเก่าๆว่าจำหน้าหรือไรนิ้วมือหรือมังไม่มีเส่งมือเลยว่ารู้ไม่ออกจำนำไม่ไร
1: เป็นอย่างจำนำบ่ได้ลายมือค่อยลายมือคนบ่แม่นลายมือลิงไปลงอื่นก็ได
0: ้หรือไปลงอื่นก็จำนำไม่ไรเชื่อว่าสี่
1: เก้า

0: เตือนเอ้ย
1: จะเอาอะไรไปจำนำอีกล่ะ
0: มุ้งอ่ะ
1: บ้าฉันไม่ให้เธอหรอกทองก็จำนำ
0: ยี่จุก็ยังดีนะ
1: บ้าเขียงก็จำนำเธอนี่จอมจำนำทรหดจริงๆฉันไม่ให้เธอ

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: การปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25กรกฎาคม2506สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทิดเกล้าชาวไทยพบกันนะคะทุกวันตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพ บกทั้งภาค AM แล้วก็ FM รายการเทิดเกล้าชาวไทยนำเสนอเรื่องราวอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ส่งสร้างคุณูปการแก่ประเทศไทยเรารวมถึงเรื่องราวที่เป็นเกร็ดน่ารู้รวมทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งก็จะอยู่ในช่วงวันนี้เมื่อในอดีตค่ะต้องติดตามรับชมกันนะคะก็วันนี้นะคะตรงกับวันที่31กรกฎาคมค่ะเข้าสู่วันที่31กรกฎาคมแล้วนะคะพบกับดิฉันมาศณัฐมนพักธนานัทรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะคุณผู้ฟังคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ค่ะรายการเทิดเกล้าชาวไทยจะขอนำเสนอหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรชาวไทยอย่างโครงการราชทานปันสุขเยียวยากายใจสร้างโอกาสใหม่คืนสู่สังคมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เมื่อวันที่11มกราคม2564โดยทรงมีพระราชดำริว่าโรงพยาบาลราชทานเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขังเป็นจำนวนมากและยังขาดแคลนบุคลากรเครื่องมือแพทย์ตลอดจนเวชภัณฑ์จึงพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมแนวคิดของโครงการนี้นะคะตั้งอยู่บนหลักเหตุผลที่ว่าการดูแลสุขภาพกายและใจอย่างเหมาะสมจะช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อพ้นโทษเมื่อพ้นโทษแล้วนะคะก็สามารถประกอบอาชีพที่สุจริตและก็ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงดังนั้นค่ะนอกจากการสนับสนุนทางการแพทย์โครงการนี้ยังสนับสนุนการให้ความรู้ด้านการพยาบาลเบื้องต้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเพื่อสร้างอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจซึ่งไม่เพียงช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรในเรือนจำแต่ยังเป็นการมอบทักษะติดตัวควบคู่ไปกับการฝึกอบรมวิชาชีพอื่นๆที่สอดคล้องกับความถนัดและตลาดแรงงานอาทิงานเกษตรกรรมงานช่างฝีมือและก็งานประดิษฐ์ที่ต้องใช้ความประณีตตลอดจนงานบริการต่างๆนะคะเช่นการประกอบอาหารเบเกอรี่ร้านกาแฟช่างตัดผมคาแคร์เพื่อสร้างความภูมิใจแล้วก็นำไปต่อยอดอาชีพในอนาคตด้วยค่ะ พระราชวิสัยทัศน์นี้นะคะจึงเป็นรากฐานสำคัญของการให้โอกาสเพราะเมื่อสุขภาพกายและใจเนี่ยมีความพร้อมผสานกับทักษะที่ได้รับการบ่มเพาะผู้พ้นโทษเนี่ยก็จะสามารถยืนหยัดแล้วก็พึ่งพาตนเองได้ถือเป็นการลดความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำแล้วก็คืนพลเมืองที่มีคุณภาพกลับสู่สังคมได้อย่างแท้จริงค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ค่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ตรงกับวันที่31กรกฎาคมวันนี้เมื่อในอดีต31กรกฎาคมพ.ศ.2509เป็นวันสถาปนาสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่ปัจจุบันนะคะเราก็เรียกกันว่าอาเซียนนั่นเองนะคะสมาคมอาเซียนซึ่งในสมัยเริ่มต้นเนี่ยนะคะมีสมาชิก3ประเทศเท่านั้นก็คือไทยสหพันธรัฐมาลายาและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะโดยมีสำนักงานใหญ่เนี่ยอยู่ที่กรุงเทพมหานครวัตถุประสงค์ก็เพื่อเน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมค่ะต่อมานะคะได้มีการยุบรวมเข้ากับสมาคมอาเซียนมีสมาคมอาเซียนอยู่ด้วยนะคะก็นำมายุบรวมกันเมื่อเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2510ค่ะปัจจุบันเนี่ยอาเซียนจึงมีสมาชิกณปัจจุบันนี้เลยนะคะ11ประเทศด้วยกันค่ะได้แก่บรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยเวียดนามและประเทศใหม่นะคะคือติมอร์เลสเตซึ่งก็ได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำนักงานใหญ่ของอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียประธานอาเซียนคนปัจจุบันประจำปี2569นี้นะคะก็คือประเทศฟิลิปปินส์ค่ะโดยมีผู้นำสูงสุดคือประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์บองบองมาร์กอสจูเนียรับหน้าที่ขับเคลื่อนวาระสำคัญของภูมิภาคค่ะนอกจากนี้ค่ะวันที่31กรกฎาคมของทุกปีนะคะยังเป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกด้วยค่ะก็สืบเนื่องจากสมาชิกสหภาพสากลว่าด้วยการพิทักษ์ป่าได้ลงมติในคราวที่มีการประชุมร่วมกันในปีพ.ศ. 2549ที่ประเทศสหราชอาณาจักรนะคะเพื่อให้เป็นวันที่ทุกคนเนี่ยจะได้รำลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เกิดขึ้นทั่วโลกและเพื่อเป็นการสนับสนุนเชิดชูผลงานและก็ให้เกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครองและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติเป็นอย่างดีตลอดมาค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อปีพ.ศ. 2497ค่ะวันที่31กรกฎาคมทีมนักปีนเขาอิตาลีประสบความสำเร็จเป็นทีมแรกในการเดินทางถึงยอดเขาเคทูบนเทือกเขาหิมาลัยเมื่อปีพ.ศ.ถ้าเทียบกันแล้วนะคะก็พ.ศ. 2514ค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งนะคะที่มีเหตุการณ์ค่ะก็มีอีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นในวันที่31กรกฎาคมนะคะก็คือโครงการอพอลโลค่ะองค์การนาซาใช้รถลูน่าโรเวอร์เป็นครั้งแรกในภารกิจยานอพอลโล15ค่ะแล้วก็ปีพ.ศ. 2519 องค์การนาซาเผยแพร่ภาพใบหน้าบนดาวอังคารที่บันทึกโดยยานไวกิ้ง1นะคะแล้วก็มีพ.ศ. 2535เครื่องบิน Airbus A310 ของการบินไทยชนกับเทือกเขาหิมาลัยด้านเหนือของกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลทำให้มีผู้เสียชีวิต113คนค่ะพ.ศ. 2536สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงแห่งเบลเยียมนะคะเสด็จสวรรคตค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีอันแบร์ที่2แห่งเบลเยียมขึ้นครองราชต่อนะคะแล้วก็พ.ศ. 2540เครื่องบินแมคโดนัลดักลาส MD-11 ของสายการบินเฟสเอ็กซ์เอ็กซ์เพรสตกขนาดที่ลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติที่ลิเบอร์ตี้นะคะทำให้มีผู้บาดเจ็บเนี่ย5คนพ.ศ. 2565เครื่อง

บินโบอิ้ง737ของสายการบินนกแอร์ประสบอุบัติเหตุลื่นถลายออกนอกรันเวย์ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายค่ะก็มีหลายเหตุการณ์เลยนะคะอย่างที่เริ่มต้นมาก็คื เรื่องของทีมนักปีนเขาอิตาลีแม่เก่งมากเลยประสบความสำเร็จนะคะเป็นทีมแรกเลยสามารถขึ้นไปถึงยอดเขาเคทูได้เลยบนเทือกเขาที่สูงอย่างฮิมาลัยนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวเมื่อปีพ.ศ.2497ค่ะส่วนในปีพ.ศ.2514ก็มีโครงการอพอลโลนะคะที่องค์การนาซาใช้รถลูน่าโรเวอร์เป็นครั้งแรกในภารกิจยานอพอลโล15ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายตามที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ

่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่รัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งก็กำหนดจัดขึ้นเนี่ยไปตั้งแต่วันที่24แล้ววันนี้ค่ะ31กรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายณศูนย์สาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครรวมไปถึงถนนคนเดินคลององอ่างด้วยนะคะคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาแล้วก็คลองหลอดวัดราชบพิตรด้วยค่ะภายในงานเนี่ยก็ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็กิจกรรมสาธารณประโยชน์เนี่ยถึง12กิจกรรมหลักเลยนะคะก็เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็ร่วมสืบสานคุณค่าทางศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมาอย่างจะยกตัวอย่างนะคะก็มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระภิกษุสงฆ์เนี่ยจำนวนถึง225รูปเลยจากวัดริมคลองทั้ง40วัดค่ะในพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรแล้วก็คลองแสนแสบซึ่งงานนี้ก็จัดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมมากมายถ้าทางด้านศาสนาเนี่ยก็มีการปฏิบัติธรรมด้วยมีพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนะคะมีการร่วมกันรักษาศีลปฏิบัติธรรมถวายสังฆทานซึ่งก็มีหน่วยงานต่างๆแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะคะก็ร่วมกันมีการรวมกันพัฒนาพื้นที่ริมคลอง4จังหวัดด้วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะคะก็มีการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติมีการจุดบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ความช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์นะคะสำหรับผู้ที่ไร้ที่พึ่งแล้วก็ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่คลองหลอดค่ะกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็มีนะคะเช่นถนนคนเดินสองฝั่งคลองอันนี้เนี่ยก็น่าจะยังมีอยู่นะคะจนถึงวันนี้ก็ต้องไปติดตามดูกันแล้วก็มีการประกวดวาดภาพฝาผนังด้วยนะคะสตรีทอาร์ตค่ะก็มีการแสดงผลงานกว่า75ภาพเลยสะท้อนอัตลักษณ์ความงดงามของชุมชนริมคลองก็จะมีการประกวดนะคะไปจนถึงสิงหาคม2569ด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีการพัฒนาพื้นที่ริมพื้นที่คลองหลอดด้วยปรับปรุงภูมิทัศน์สวยงามเลยค่ะแล้วก็มีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนด้วยกันตลอดระยะเวลาของการจัดงานเลยนะคะแล้วแถมยังมีการแสดงดนตรีไพเราะด้วยมีการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์แล้วก็เพลงเนี่ยถวายพระพรจากวงดนตรีทหารแล้วก็ศิลปินรับเชิญด้วยน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้วันสุดท้ายแต่คุณผู้ฟังสามารถจะไปติดตามดูในรายละเอียดได้นะทาง Facebook ของกรุงเทพมหานครแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะกำหนดให้มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันคือจริงๆก็จะมีทั้งตั้งแต่เมื่อวานนะคะ30แล้วก็31กรกฎาคมแล้วก็พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสะตะเมื่อวานอีกครั้งหนึ่งนะคะ100วันวันที่18แล้วก็19กันยายน2569ค่ะก็สำหรับวันนี้31กรกฎาคมเนี่ยมีต้องแจ้งนิดนึงนะคะว่าจะมีการเรื่องของการชมพระบรมมหาราชวังเนี่ยนะคะจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเนี่ยตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นค่ะแล้วก็เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยนะคะได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นค่ะจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนี่ยจะปิดเวลา10
19นาฬิกานะคะก็แต่งกายด้วยชุดสุภาพสำหรับการเข้าปราสาทพระเทพปิดรสุภาพบุรุษนี่ก็ห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งค่ะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วก็ถวายสักการะพระศพเนี่ยอย่างที่เคยพูดกันตลอดก็คือชุดสุภาพไว้ทุกนะคะค่ะและในห้วงเดือนธันวาคม2569ประชาชนชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติชาวไทยทั่วโลกนะคะที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆก็จะได้ชื่นชมโบราณราชประเพณีที่ถูกต้องของไทยที่มีความสง่างามสมพระเกียรติในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งพระบรมศพนะคะของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งก็มีกำลังพลของกองทัพบกปฏิบัติหน้าที่ทั้ง6ริ้วขบวนด้วยกันเลยค่ะโอ้ก็มีการเตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจกันอย่างเต็มที่เลยนะคะโดยในช่วงธันวาคมค่ะกลางเดือนธันวาคมปีนี้วันที่14ถึง19ธันวาคมจะมีกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระเมรุมาตรมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงนะคะซึ่งก็จะเป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยเนี่ยจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและเป็นการเทิดพระเกียรติอย่างสูงสุดตลอดระยะเวลา6วันเลยค่ะก็ทุกฝ่ายต่างก็ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานโดยเฉพาะวันอังคารที่15ธันวาคมนะคะช่วงเช้าจะมีพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาตรณมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงและก็ในเวลา 16:30 นจะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชพิธีทางการและช่วงกลางคืนเวลา 22:00 นค่ะจะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริงค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะรายการเทิดเกล้าชาวไทยดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ค่ะเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM พบกับเทิดเกล้าชาวไทยได้ใหม่ค่ะพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ดิฉันมาศณัฐมนต์ภักดีธนนัทต้องกล่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปรนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ
2: ่อไอ้สงสัยจังอะไรอะไรก็พอเพียงพ่อกับแม่ก็บอกหนูว่าเราต้องช่วยกันพอเพียงแล้วพอเพียงนี่เขาทำกันยังไงล่ะคะ
3: สวัสดีครับผมเจี๊ยบพอเพียงนะครับขอเปลี่ยนนามสกุลสักหน่อยเพื่อเข้ากับบรรยากาศครับเรื่องประหยัดอดออมรู้อยู่รู้กินรู้ใช้หรือที่เขาเรียกกันฮิตๆว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับสามารถเริ่มต้นกันได้ง่ายๆนะครับที่บ้านของเราเองนี่แหละอันนี้เจี๊ยบไม่ได้พูดเองเองนะครับแต่มีคุณพ่อที่เป็นคุณหมออย่างคุณหมอยงยุทธ

0: วงพิรมสารจะมายืนยันเรื่องนี้จากประสบการณ์ของท่านเองครับ
1: สวัสดีครับผมหมองยุทธจากกรมสุขภาพจิตนะครับก็เป็นพ่อของลูก3คนนะครับการที่เราจะสอนลูกให้รู้จักพอเพียงหรือว่ารู้จักประหยัดเนี่ยนะครับคงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงวัยเด็กนะครับใช้สิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับในบ้านเนี่ยเป็นตัวที่สอนลูกอย่างเช่นในหน้าร้อนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ให้ลูกลองหาอุณหภูมิของการเปิดแอร์ที่คิดว่าทำให้อากาศเย็นสบายนอนได้หลับโดยที่ไม่ต้องห่มผ้านะครับพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันเราทำทุกๆวันนะครับลูกก็จะมีความรู้สึกถึงคุณค่าของการใช้สอยแล้วก็โตขึ้นเป็นลูกวัยรุ่นที่รู้จักประหยัดแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักพอเพียงครับ
0: ฟังดูตัวอย่างจากที่คุณหมอเล่ามานะครับดูเหมือนจะเป็นการประหยัดในเรื่องเล็กๆแต่สามารถสร้างนิสัยประหยัดที่ยิ่งใหญ่ให้กับลูกเราได้แต่อย่าลืมนะครับไม่ได้เริ่มต้นที่ใครก็ต้องเริ่มต้นที่พ่ออย่างเรานี่แหละครับเพราะพ่อพอเพียงลูกจึงเพียงพอจริงไหมล่ะครับ
2: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
3: ใกล้กันอีกนิดนะพ
4: ่อสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในดวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจ

0: คยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัวเรารักอยู
1: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
2: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
3: ไม
4: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
3: ไม
5: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
3: ไม
6: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
3: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
7: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
8: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
9: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
10: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
8: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
11: อสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: เอะอะมะเทิงมีที่มาอย่างไรเอะอะมะเทิงหมายถึงส่งเสียงดังเอตโรไม่เกรงใจผู้อื่นเช่นอย่าเอะอะมะเทิงไปหน่อยเลยอายชาวบ้านเขาพูดกันดีๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องเอะอะมะเทิงเลยคำว่ามะเทิงที่อยู่หลังคำเอะอะบางคนคิดว่าเติมเข้าไปโดยไม่มีความหมายพิเศษแต่บางคนก็เชื่อว่ามีความหมายเช่นการจนคพันธ์สันนิษฐานไว้ว่ามะเทิงเป็นชื่อของชาวเมืองตะเกิงคนหนึ่งซึ่งมีภรรยารูปงามชื่อเม้ยมณิกมีอาชีพขายแป้งกับน้ำมันวันหนึ่งพระยาน้อยโอรสพระเจ้าช้างเผือกกรุงหงสาวดีเสด็จประพาสชมตลาดที่เมืองตะเกิงเห็นเม้ยมณิกซึ่งมาขายแป้งกับน้ำมันมีรูปงามก็พาไปเป็นชายามะเทิงจึงไปถวายฎีกาต่อพระเจ้าช้างเผือกที่กรุงหงสาวดีการส่งเสียงเอะอะเอตโรจึงใช้ว่าเอะอะเหมือนมะเทิงหรือเอะอะเป็นมะเทิงแล้วกร่อนเป็นเอะอะมะเทิง
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466-70หรือที่ www.royin.go.th
3: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์ตอนที่19ตามรอยเท้าพ่อสู่ความพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
3: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญ
2: คุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4: พระองค์ท่านทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินนะครับทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆ
2: คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทรา
5: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วเอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เราชาวไทยซาบซึ้งแก่หัวใจดีนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อพวกเราทรงเปรียบประดุจพ่อของแผ่นดินที่ทรงให้ทั้งความรักความห่วงใยและทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ไม่เคยแม้สักครั้งที่ทรงละทิ้งประสบนิกรคนไทยด้วยการดำรงพระราชฐานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวงหากจะทรงสรรหาความสุขสำราญเพียงใดย่อมทรงทำได้แต่กลับทรงไม่ทำเช่นนั้นดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาบอกเล่าพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะ
3: ผมถวายงานมาตั้งแต่ปี2524นะครับพระองค์ท่านได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ทรงขึ้นครองราชเพียงแต่ว่าไม่ได้ทรงเปล่งคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาเท่านั้นเองนะครับพอวิกฤตเศรษฐกิจก็เลยทรงใช้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงวันที่เข้าไปถวายงานวันแรกนั้นก็ประสบพบว่าทรงใช้นาฬิการาคา700บาททรงใช้รองเท้าธรรมดาฉลองพระบาทที่ราคาเป็นเรือนร้อยอย่างนี้ดีกว่าในขณะที่เตาตามเสด็จได้ใช้เป็นเรือนพันฉลองพระองค์ต่างๆนี่เอาผ้าผ่างอันนี้20ปีจะเห็นว่าเสื้อนอนที่ทรงสวมไปเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรก็ยังทรงใช้อยู
2: ่แม้ทรงดำรงพระฐานะสูงยิ่งแต่ยังทรงประหยัดและตัดสินพระทัยในทุกๆเรื่องด้วยความสมเหตุสมผลไม่ทรงฟุ่มเฟือยอันเป็นหนึ่งในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงมีพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยทั้งมวลเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เพียงแค่พระราชดำรัสหากแต่เป็นวิถีปฏิบัติทั้งในชีวิตส่วนพระองค์และการทรงงาน
3: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญนะครับสร้างโครงการสร้างระบบบริหารที่ประหยัดมีประสิทธิภาพอย่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเบ็ดเสร็จ one stop service สำหรับเกษตรกรไม่มีใครคิดมาก่อนเลยไม่ว่าใครแต่พระองค์ท่านก็คิดสร้างมา60นะประชาชนเข้ามาในศูนย์นั้นได้รับบริการจากซีของรัฐอย่างง่ายดายเลยแม้กระทั่งวัดถ้าก็สร้างวัดพอเพียงที่รับสั่งให้สร้างวัดพระราม9ไปดูนั่นตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงเจ็ดเลยเพราะว่าเราก็วางแผนใช้เงินร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านนี่ทั้งวัดเนี่ยนะคือโบสถ์ศาลาการประเรียนกุฏิภูมิทัศน์รั้วเลื้อหลบเนี่ยรอบๆเนี่ยร้อยกว่าล้านเนี่ยถวายขึ้นไปตัดศูนย์ไปตวงเหลือ13ล้านพระทำวัดก็วัดเล็กๆขนาดนั้นก็มีพระแค่นี้แค่นี้ก็สร้างโบสถ์แค่นี้แล้วมีอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาทำวัดเช้าวัดเย็น50คนเนี่ยอยู่มั้ยอยู่เทศกาลก็มา200 300ก็กางเต็นท์นอนเพราะมันงานมันแค่วันเดียว2วันดูทุกอย่างเนี่ยที่พระองค์ท่านทรงทำนั้นจะเห็นได้ว่าตั้งอยู่บนฐานของความพอดีนะด้วยเหตุด้วยผล
2: หากใครยังสงสัยว่าจริงหรือที่เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกระดับทุกอาชีพทุกวงการการปฏิบัติพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดค่ะแบบอย่างที่ทรงปฏิบัติให้เห็นอีกประการหนึ่งคือการทรงงานด้วยความพอดีมีเหตุมีผลใช้ความรอบรู้รอบคอบ
3: ผมยกตัวอย่างว่าท่านเจอปัญหาน้ำเน่าอย่างเงี้ยพวกสมัยใหม่ก็คิดไปถึงโรงพยาบาลน้ำเสียท่านพระองค์ท่านมีธรรมชาติอะไรเอื้อให้ดำเนินการไหมมันมีพืชต้นไม้มันมีอะไรที่จะกรองได้ไหมสายลมแสงแดดอะไรต่ออะไรบนฐานของปัญญาจริงๆเลยถ้าไม่มีฐานของปัญญาไม่มีความรู้เนี่ยคิดไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าผักตบชวาเนี่ยมันซึมซับโลหะหนักมาได้ไหมมันถ่ายทอดออกซิเจนคาร์บอนเพราะฉะนั้นต้องบนฐานของวิชาการที่พระองค์ท่านรับสั่งไว้ในคำจัดความของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันฐานความรู้ของพระองค์นั้นจะเห็นว่า าทรงใช้อย่างชาญฉลาดไม่สละไม่ละทิ้งสิ่งที่เรียกว่าต่างประเทศหรือสากลหรืออะไรไม่ใช่แต่คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเราเองและภูมิปัญญาของไทยก็มีไม่ใช่ไม่มีวิถีชีวิตไทยซึ่งประชาชนคนไทยสังคมไทยเดี๋ยวนี้ลืมไปแล้วต้องเกิดที่เมืองนอกนะเพราะอิทธิพลต่างประเทศนั้นน่าจะครอบครองพระองค์แต่เปล่าเลยพระองค์กับสร้างภูมิปัญญาขึ้นมาผสมผสานระหว่างตะวันตกตะวันออกนี่ก็ความพอดีของตะวันตกตะวันออกน่าจะได้ว่าสังคมไทยเรานั้นบูชาพระองค์เหมือนพระเราจะกราบไหว้พระพุทธรูปแต่พระธรรมไม่ค่อยศึกษากันชั้นใดชั้นนั้นนะครับหลักการแนวความคิดปรัชญาที่องค์พระราชทานให้อันนั้นแหละคือธรรมะของพระองค์แหละถ้าเราจะได้ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองชุมชนระดับจังหวัดระดับประเทศทำให้ประเทศนี้ยั่งยืนยาวนานตลอดไป
2: เช่นเดียวกับคุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคุณปานเทพได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมากกว่า 3,000 โครงการทั้งด้านสาธารณสุขการศึกษาการพัฒนาอาชีพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสารการพัฒนาชลประทานการบรรเทาอุทกภัยการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนโครงการที่ใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติเช่นโครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาโครงการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพเป็นต้น
4: การทรงงานของพระองค์ท่านสะท้อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆเพื่อจะให้ได้ข้อมูลชัดเจนหลังจากนั้นแล้วจะได้พระทานแนวพระราชดำริต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับภูมิสังคมก็คือสอดคล้องกับภูมิประเทศด้วยกับวิถีชีวิตของเขาด้วยและสอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของเขาและหลังจากนั้นก็จะพระราชทานแนวพระราชดำริเนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาโครงการต่างๆช่วยเหลือกับประชาชนเนี่ยปรึกษาหารือกันที่มีตรงไหนที่จะต้องมีการทำเพิ่มเติมนะครับหรือแตกต่างไปจากแนวพระราชดำริก็กลับคงทูลนะครับเพื่อส่งพิจารณาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับประชาชนว่าทางโครงการเนี่ยจะมาทำอะไรประชาชนเนี่ยจะได้อะไรแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะต้องมีส่วนให้ความร่วมมืออย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ตอนแรกนะครับเพื่อจะลดเรื่องการขัดแย้งพระองค์ท่านมุ่งให้คนไทยทุกหมู่เหล่าเนี่ยมีความรักความสามัคคีนะครับและความเอื้ออาทรต่อกันร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วยความอดทนซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเพียรต่างๆนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยเราทุกคนนะครับที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเพราะว่าถ้าทำได้นอกจากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองครอบครัวและเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินแล้วนะครับยังเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้อย่างดีที่สุดครับผม
2: ใช่เพียงแต่ผู้มีโอกาสทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทที่จะสามารถซึมซับแนวทางดำเนินชีวิตแบบพอเพียงแนวทางทำงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติให้เห็นแต่คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทราก็สามารถเข้าใจและเข้าถึงความหมายในพระราชดำรัสที่ทรงบอกแก่คนไทยให้รู้จักเก็บออมใช้ชีวิตอย่างมีสติ
5: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยพระองค์ท่านพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องพุ่มชูตัวเองอะไรทั้งเนี้ยที่หลวงพยายามที่จะบอกให้ทุกคนเรียนรู้เพราะผมนำแนวคิดแต่ผมมาเรียนรู้ตัวเองทำอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองทำตามความสามารถตัวเองอ่ะแล้วดำรงชีวิตโดยไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นให้มากนักเนี่ยทำได้แค่นี้กินแค่นี้ใช้จ่ายแค่นี้ชีวิตที่มันพอดีสมดุลจัดการชีวิตได้มันพอแล้วฮะได้มาเท่าไหร่มันก็เหลือผมก็คุยกับพวกคนรวยทั้งหลายเนี่ยวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เขาผ่านมาคุณสุทธิเกียรติจีราธิวัฒน์เนี่ยนะฮะคุณณรงค์โชควัฒนาเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะมีตังคุณทำไงก็ได้จ่ายให้มันน้อยกว่ารายรับอ่ะได้มา10บาทก็ให้จ่าย9บาทได้มา100บาทก็ให้จ่าย90บาทได้มา 1,000 ให้จ่าย900ลองไปคุยดูกับเศรษฐีในเมืองไทยดิเขาทำเรื่องเหล่านี้มาทั้งหมดแหละแล้วผมก็มีโอกาสได้คุยที่ได้คุยนานที่สุดคือคุยกับคุณณรงค์โชควัฒนานะเจ้าของสหพัฒน์เนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้ฮะที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วเอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
2: ณตำแหน่งที่ทรงอยู่สูงเหนือคนทั้งปวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือแสงที่ส่องถึงทั่วทั้งแผ่นดินทรงให้ความสว่างทางความคิดทรงเป็นเสมือนแสงส่องนำทางช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้กระจ่างชัดทั้งยังทรงปฏิบัติพระองค์ให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเราล่ะคะจะไม่ร่วมเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์กันหรือคะ
6: ท่านจะต้องสุจริตต่อบ้านเมืองสุจริตต่อประชาชนและสุจริตต่อหน้าที่นอกจากความรู้และความสุจริตประจำตัวแล้ว ท่านควรมีหรือตั้งจุดมุ่งหมายให้แน่วแน่ในการงานที่จะกระทำนั้นแล้วใช้ความคิดไตร่ตรองว่าจะทำอย่างไรบ้างและการใช้ความคิดดังว่านี้จำเป็นต้องใช้สติควบคุมมิฉะนั้นก็จะเป็นความคิดที่ฟุ้งซ่านซึ่งประเทศชาติไม่พึงปรารถนาพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย7กรกฎาคม2498
7: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปิดประตูตีแมวครับประเพณีตีแมวไร้ทางสู้ปิดประตูตีมันนั้นน่าเศร้าใจผู้อื่นควรมาเทียบเปรียบใจเราอย่าเบียดเบียนใครเขาจงเข้าใจคนไม่มีทางสู้ดูอนาถควรจะได้เปิดโอกาสให้สู้ได้จึงพอเหมาะพอสมนิยมใจไม่ใช่ใครรังแกได้ไม่เมตตาน้องๆครับสุภาษิตสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปิดประตูตีแมวความหมายคือรังแกเบียดเบียนคนที่ไม่มีทางสู้ลักษณะอย่างนี้ถือว่าเป็นการรังแกผู้ที่ด้อยกว่าทั้งด้านของร่างกายด้านของสติปัญญาความรู้และก็ด้านอื่นๆทุกด้านเมื่อต่อสู้หรือเบียดเบียนรังแกอย่างไรเขาก็ไม่มีทางสู้ได้อย่างนี้เปรียบเหมือนการปิดประตูตีแมวแมวไม่มีทางหนีไปไหนได้ยังไงก็แพ้คนอย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าการเบียดเบียนรังแกกันนั้นไม่ดีไม่งามทั้งสิ้นคนเกิดมาบนโลกนี้ควรจะมีเมตตากรุณาต่อกันไม่เพียงแต่เฉพาะกับคนเท่านั้นแม้กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆก็ควรที่จะได้เมตตากรุณาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีเพราะเขาเองก็มีทุกข์มีปัญหาชีวิตไม่แตกต่างจากเราจึงเรียกกันว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์และเมื่อคนอื่นหรือสัตว์อื่นๆมีความทุกข์มีปัญหาเขาเหล่านั้นก็ต้องการการแก้ไขปัญหาต้องการไปให้พ้นจากความทุกข์หรือจากปัญหาที่ประสบพบอยู่ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องกรุณาคือคิดช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนที่มีเมตตาคือความรักคนที่มีกรุณาคือความสงสารพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นหรือใครต่อใครก็ตามก็ถือว่าเป็นคนผู้มีจิตใจดีเป็นผู้มีน้ำใจงดงามการที่เป็นคนมีน้ำใจกับคนอื่นในโลกใบนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่เรียกว่าโลกสวยด้วยเมตตาถ้าเราอยู่ร่วมกันไม่มีเมตตาคือไม่มีความรักต่อกันไม่มีกรุณาคือไม่คิดจะช่วยเหลือหรือสงสารกันเลยการอยู่ร่วมกันก็เหมือนกับอยู่กับศัตรูเหมือนอยู่กับคนที่ไม่ใช่มิตรไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่คนโลกเดียวกันก็จะทำให้บรรยากาศของการอยู่ร่วมกันนั้นไม่มีความสุขมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นน้องๆครับเมื่อเราเกิดมาแล้วเรามีปัญหาก็ขอให้นึกถึงคนอื่นว่าคนอื่นเขาก็มีปัญหาเหมือนกันกับเราเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นก็รักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างนั้นเหมือนกันถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเปรียบเทียบกันดูแล้วก็พบว่าไม่มีใครที่จะน่าริษยามีแต่คนน่าสงสารมีแต่คนที่น่าช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยกันทั้งสิ้นคนที่แม้จะร่ำรวยกว่าเราเขาก็อาจจะเป็นคนมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง3วันดี4วันไข้ก็เป็นได้หรือบางคนอาจจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่ว่าเขาอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของการทำมาหากินก็เป็นได้ทุกคนควรค่าแก่การมอบน้ำใจให้แก่กันและกันไม่ใช่ว่ามาเบียดเบียนรังแกกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีทางสู้คนที่อ่อนแอกว่าแย่กว่าเราถ้าเราไปเบียดเบียนรังแกเขาเท่ากับว่าเราจิตใจอมหิตโหดเหี้ยมไม่มีมนุษยธรรมไม่มีเมตตาปราณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราได้มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านนะครับจะเป็นสุนัขจะเป็นแมวหรือจะเป็นนกสิ่งใดๆก็ตามที่เราเลี้ยงดูแลเขาไว้ก็ยิ่งต้องมีเมตตามีกรุณาเพราะว่าเราเลี้ยงจุดเริ่มก็มาจากความรักความสงสารมันแต่ถ้าเลี้ยงแล้วไม่ดูแลเลี้ยงแล้วเบียดเบียนรังแกมันเองก็คงไม่อยากจะอยู่กับเราเพราะฉะนั้นครับเรื่องน้ำใจไมตรีเมตตากรุณานี้ควรปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์วัยใครก็ตามที่อยู่บนโลกใบนี้ก็ต้องการความรักความสงสารจากคนรอบตัวด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก่อนนอนทุกคืนขอโปรดได้แผ่เมตตาครับคำแผ่เมตตาที่เราท่องมาที่เราแผ่มาตั้งแต่เรียนชั้นอนุบาลหรือตั้งแต่เล็กๆที่คุณพ่อคุณแม่พาแผ่เมตตาที่ว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์
เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องสูญเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เหรียญวรลาโพแห่งวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเรือที่ในช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายชั้นใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำ8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาหลงไหลในลาภเป็นต้นและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกความทุกข์เข้าครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่ในช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

วาทของพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าองค์เอกสอนธรรมชั้นเอกทั้งนั้นทั้งนั้นให้เราประพฤติปฏิบัตินำเข้าไปต่อกรกับกิเลสเมื่อถึงขั้นเอกจิตแห่งผู้ปฏิบัติแล้วทำไมจะไม่เป็นเอกธรรมสำหรับจิตที่พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วต้องเป็นเอกจิตเอกธรรมนั้นละความเลิศความประเสริฐอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ก็พ้นที่ตรงนั้นเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นไม่มีใครบอกว่าเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นเป็นของอัศจรรย์ที่ตรงนั้นนอกนั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งใดเป็นที่อัศจรรย์และเป็นคู่แข่งแห่งธรรมอันเอกของพระพุทธเจ้าที่หลุดพ้นแล้วหรือบริสุทธิ์แล้วนั้นเลย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

่ที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าทั้งเจ็บและเสียใจแต่เจ็บปวดปานใดหัวใจอ้ายก็ยังบอกว่ายังหักคือเก่า

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

มาเป็นมาเป็นไปเอาเบียร์เย็นๆมาลองข้อในพอสิงพอสั้นมันมาเป็นแต่อยู่มันอารมณ์หุนหันเป็นขั้นเนื้อขั้นตัวได้จักป่องกันก็ห้องหัวจ๋ามันสิได้สุสายามราตรีมืดสลัวมันสิได้หายใจคองๆขั้นได้เบียร์จักป่องคือสิหายปวดหัว

มันสิได้สูบฉีดดื่มเบียร์วันละนี้ให้มันจิตแจ่มใสบ่มีเงินก็อาศัยลูกหลานพ่อได้มาต่อต้านความดันต่ำทุกข์ข้ามไปย่ำใดสิมีบุญมีงานพ่อได้เสียงกลับบ้าน

้ำแดดต่ำตกแรงมากคำคำมันต้องหาเนี้ยวมากกระใสพอบักขามันทำแล้วหิ้วฟ้าไปพอบักขามันทำแล้วหิ้วฟ้าไปควายหน้ามืดตาลายมันหายใจบ่ค่อยคละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละ

ล้มมันสิได้สูบฉีดดื่มเบียร์วันละนี้ให้มันติดแจ่มใสบ่มีเงินก็อาศัยลูกหลานพ่อได้มาต่อต้านความดันต่ำทุกข์ทำไปย่ำใดสิมีบุญมีงานพ่อได้เสียงกลับบ้าน

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันห่วงมันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกทุกมันทุกอะไรมันทุกใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
1: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
2: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ยังไงก็ตามก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเป็งสุขด้วยนะครับที่สูญเสียน้องคนนี้ไปนะครับที่หลายคนเองก็ถือเป็นแบบเป็นอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีในการสู้ชีวิตนะครับฟังบทเพลงอีกสักเพลงหนึ่งเพลงนี้ชื่อเพลงว่าพอครับ

0: ช่วงสุดท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาครับ
1: ครับบทเพลงพ่อก็น่าจะเป็นแนวทางที่จะให้เราทั้งหลายได้ก่อความสุขสร้างความสุขได้อย่างง่ายๆเพราะว่ารู้พอก็ก่อสุขทุกสถานตลอดพรรษานี้ถ้าสะกดคำว่าพอเป็นชีวิตก็พอจะเห็นความสุขครับ
0: ครับนะฮะก็ถ้าจะใช้เงินนะก็ต้องดูรายได้ของตัวเองเป็นหลักนะฮะไหนๆก็เรียนคณิตศาสตร์มาแล้วก็คิดเลขนิดหนึ่งนะครับ
1: ครับบางคน
0: เนี่ยใช้ยังไงใช้ยังไงให้เหลือนะใช้ยังไงไม่ให้ขัดสนเนี่ยนะครับ
1: ครับบางคนบอกโอ้รายรับนี่ชัดเจนมากนะชัดเจนเพราะว่ามีเงินเดือนเท่านี้เนี่ยชัดเจนนะครับแล้วก็นึกรายได้อื่นไม่ออกเลยอะไรเงี้ยนะมันจำง่ายนะว่าเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่แต่ว่ารายจ่ายไม่ชัดเจน
0: ครับรายจ่ายนี่มันพุ่งมาเรื่อยเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่มาแบบจู่โจมตลอดเวลาเดินออกจากบ้านปั๊บเนี่ยเตรียมเลยนะสิ่งแรกที่ต้องเตรียมเลยคือเงินที่จะต้องควักต้องจ่ายเพราะฉะนั้นทางที่จะไหลออกมันมีมากทางที่จะไหลเข้าอาจจะมีแค่ทางเดียว2ทางเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างรู้พอแล้วก็จะก่อสุขในชีวิตได้นะ
0: ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะครับ
1: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
0: นพดลทิติภาธร
1: แล้วพบกันใหม่ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะ
5: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
6: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอส1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ฉลาดกินฉลาดใช้ปลอดภัยบริโภคตอนบริษัทกำจัดปลวกจะทำยังไงดีนะ
1: เป็นอะไรไปครับพี่โอ๋เห็นเดินไปบนไปอยู่หลายรอบแล้วนะเนี่ย
0: ก็ปลวกนะสิไม่รู้มาจากไหนอยู่ๆก็เต็มห้องเก็บของไปหมดพี่ว่าจะซื้อยามาฉีดพ่นซะหน่อยนะเนี่ย
1: ผมว่าเรียกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวกที่ได้รับอนุญาตจากอย.ไม่ดีกว่าหรอครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ในเรื่องของการใช้สารเคมีในการกำจัดปลวกตามที่อย.กำหนดจะได้ไม่มีสารพิษตกค้างไงพี
0: ่เออจริงด้วยสินะ
1: ใช่ครับก็ควรจะตรวจสอบเอกสารอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นพวกหนังสือสัญญาการให้บริการเอกสารแนะนำความปลอดภัยก่อนจะตัดสินใจในการใช้บริการนะครับ
2: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย1556
3: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5

0: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
1: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
0: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081

0: เป็นคนเวลา6นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมนภาค4ส่วนหน้ายืนยันทหารตำรวจยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดไม่มีการควบคุมตัวตำรวจตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
4: ่
3: อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: จากกรณีที่มีการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมสร้างความสับสนและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปัจจุบันฝ่ายทหารและตำรวจได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือจากประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐหรือแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนส่งต่อข้อมูลเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีที่มุ่งสร้างความแตกแยกในสังคมกองทัพเรือเดินหน้าเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมปรับลดพื้นที่ปนเปื้อนแล้วกว่า 60% ตามถ้อยแถลงร่วมไทยกัมพูชาคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
8: กองทัพเรือเดินหน้าเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดอย่างต่อเนื่องโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามกรอบถ้อยแถลงร่วมไทยกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับกำลังพลและประชาชนรวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชายแดนได้อย่างปลอดภัยปัจจุบันหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือมีความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากพื้นที่เป้าหมายกว่า 488,000 ตารางเมตรสามารถปรับลดพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิดได้แล้วเกือบ 297,000 ตารางเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 60.8 พร้อมตรวจพบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้589ทุ่นและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดอีก40รายการโดยบางพื้นที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดขณะเดียวกันพื้นที่เก็บกู้ร่วมไทยกัมพูชาขนาดกว่า 96,000 ตารางเมตรยังอยู่ระหว่างรอความพร้อมของทั้ง2ฝ่ายนอกจากนี้เมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมากองร้อยทหารช่างกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดตรวจพบทุ่นระเบิดเพิ่มเติมในพื้นที่บ้านท่าเส้นและบ้านชำรากรวม3ทุ่นประกอบด้วย PMN2 POMC และ Type 72สะท้อนว่ายังคงมีทุ่นระเบิดตกค้างในพื้นที่จึงจำเป็นต้องเร่งตรวจสอบและเก็บกู้อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: และมาติดตามพยากรณ์อากาศครับภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
9: การทำงานใดๆมีทั้งงานประจำมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งการปรับปรุงขอให้ใช้สมองพิจารณาเรามีสมองอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนและมีสิทธิ์ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดีเพื่อตนเองเพื่อสร้างชีวิตให้ก้าวหน้าเพื่อหาความดีใส่ตัวเพื่อสร้างความดีและเพื่อเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญามีความคิดที่รอบคอบเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ที่มั่นคงที่ปลอดภัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27สิงหาคม2516
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปุงชนสวัสดีครับ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
10: กุ้ง

0: เป็นอาหารจานโปรด
1: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
0: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
1: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
0: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
1: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
0: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
1: นะสุขศาลา
2: ตอนตากแดดเลี่ยงกระดูกพรุนสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนมักจะมีอาการปวดตามกระดูกส่วนกลางที่รับน้ำหนักนะคะรวมทั้งมีอาการปวดตามข้อต่างๆด้วยและการเกิดอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้กระดูกนั้นหักได้ง่ายๆสำหรับการขาดฮอร์โมนเพศในสตรีวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนโดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระดูกก็อาจจะทำให้สตรีวัยทองนั้นมีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคกระดูกพรุนได้สูงสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนมักจะมีอาการปวดตามกระดูกส่วนกลางที่รับน้ำหนักค่ะอย่างเช่นกระดูกสะโพกกระดูกสันหลังรวมทั้งมีอาการปวดตามข้อต่างๆร่วมด้วยการดื่มนมและรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและโปรตีนถือเป็นการสะสมแคลเซียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะกระดูกพรุนเมื่อเข้าสู่วัยทองนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังควรให้ผิวหนังนั้นได้ถูกแสงแดดเพื่อรับวิตามินดีซึ่งจะช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมและรักษาระดับแคลเซียมในกระแสเลือดเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อและควบคุมการทรงตัวได้ด้วยค่ะสำหรับการรับแสงแดดนั้นก็ต้องมีช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยนะคะเราควรจะรับแสงแดดในช่วงเวลาเช้าตั้งแต่ 8:30 น.จนถึง 9:00 น.และอีกช่วงนึงก็คือ 4:00 น.ถึง 4:30 น.ตอนเย็นค่ะโดยไม่ควรทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF เกิน 35เนื่องจากสารเคมีในครีมกันแดดจะเป็นตัวต้านไม่ให้ผิวหนังของเราได้รับรังสี UV ที่เป็นประโยชน์กับการสังเคราะห์ให้ได้วิตามินดีนั่นเองทั้งนี้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วยค่ะ
0: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: แล้วนี่ซื้อยาแผนโบราณต้องดูให้ดีๆนะ
1: ก้อยนะ
0: ฉันบอกว่าต้องระวังยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายเวลาซื้อยาต้องดูให้ดี
1: ๆเหรออะไรใหญ
0: ่โอ้ฟังให้ดีๆนะถ้าไม่อยากถูกหลอกเวลาจะซื้อยาแผนโบราณต้องดูเลขทะเบียนยาที่ฉลากเลขทะเบียนยาน่ะได้ยินไหม
1: โอ้โหแหมเสียงเบา
2: ๆดูเลขทะเบียนยาไม่ใช่โฆษณาโอ้อวดซื้อจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาตจึงจะได้ยาแผนโบราณที่ถูกต้อง
1: ว่าไงนะฮะ
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับส่งโปรประกันภัยยืนยันพร้อมนำร่างหลุนโซโลจากจอร์เจียกลับไทยและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่วนความคุ้มครองประกันภัยอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: 10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: บริษัทส้มโปรประกันภัยประเทศไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือหลุนโซโลและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปภายหลังจากได้รับทราบเหตุการณ์บริษัทได้เร่งประสานงานกับสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทในทันทีปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างพยายามติดตามครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของหลุนอย่างเต็มที่เพื่อเสนอการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานงานเครือข่ายและพันธมิตรของบริษัทในประเทศจอร์เจียเพื่อช่วยประสานงานด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยโดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยทั้งหมดสำหรับความคุ้มครองด้านอื่นๆภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยบริษัทอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบข้อที่จริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการพิจารณาจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัยทั้งนี้บริษัทยังไม่สามารถสรุปผลการพิจารณาได้ในขณะนี้และจะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดต่อไปและมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
10: สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเตรียมพิจารณามาตรการคว่ำบาตรรายการของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าในอนาคตซึ่งรวมถึงฟุตบอลโลกชายฟุตบอลโลกหญิงและฟุตบอลสโมสรโลกหลังเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่เกี่ยวกับแผนการบริหารสิทธิเชิงพาณิชย์ขององค์กรลูกหนังโลกทั้งนี้ความขัดแย้งเกิดขึ้นภายหลังจากที่จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าเสนอแผนประเมินมูลค่าโครงการใหม่ไว้ที่ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 6.5 แสนล้านบาทโดยการจัดตั้งหน่วยงานชื่อว่า FIFA Forward Enterprise หรือ FFE เพื่อขายหุ้นส่วนน้อยที่ไม่มีอำนาจควบคุมคิดเป็นมูลค่าสูงสุดถึง 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1.36 แสนล้านบาทให้กับนักลงทุนเอกชนภายนอกผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบ2นัดที่2คู่ที่น่าสนใจมิเทลันที่เหลือ10คนแพ้เบซิกตัส 0-2 ปาฟอส FC ชนะไฮดุกสปิตซ์ 4-0 PAOK ซาโลนิก้าชนะเดนามูเคียฟ 2-0 CSKA โซเฟียชนะดุนเตจุดโทษกระบัก FK 5-4 หลังเสมอในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาที 0-0อันเดเลชนะฮัมบาบี้ 3-1 เบนฟิก้าชนะเซนต์กาเลนที่เหลือ10คน 5-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรป้าคอน